0: ขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดกัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดกัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความปลอดภัยเป็นมาก
1: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิชูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทุลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชาวฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจะทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
4: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์ เหลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนก็มีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามกระบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
4: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎร์โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
6: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
4: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: จริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
2: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: ายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
2: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้งสองคนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนลลี่ฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรี ในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยากุลมือวางอันดับ5ไป2ต่อ0เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ32เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2ต่อ1เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโดรมหัวหมากรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
4: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีๆอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสม
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
13: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
14: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายคือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคําว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทําการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า Force Reset Password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง Password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น Multi-Factor Authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะฮะเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันนี้มัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นแหละครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
13: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
14: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะอันนี้ก็มีมติครม.นะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
13: ค
14: ่
13: ะ
14: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับ หลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับมันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี่ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
13: แล้วที่นี้สกมชจะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
14: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกส.นะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี
13: ้
14: หากว่าไม่จำเป็นแล้วในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบ.ไซเบอร์เนี่ยมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้พอระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
13: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะและจะมีแนวทางป้องกัน
14: หมดครับ
13: ค่ะ
14: หมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้อ่ะครับสมมุติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันเนี้ยคือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
14: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมาว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์ นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ปหนึ่งก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็แบ็กอัพเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
13: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
16: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราภาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
18: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
17: เช่นเดียวกับ

0: ุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
1: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นน่าคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
0: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็ตมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life More บริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซับซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
5: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะ
4: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
5: คือณตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้าย

0: อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
1: ก้าวย่างของประเสริฐไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทางผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันนภาแสงตุ้มรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่จะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
4: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ finance จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
3: ขณะที่นายทวีชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
5: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก้อนแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก2 3 4ไอ้เนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
3: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
8: ่อต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
9: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ำเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้อมเมอ
1: ลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
4: ที่วิจอบหยอกคอลุก
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ Soft Power ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
4: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติแบบนี้กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 MHzแห่งนี้คลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะวันนี้เจอกันในวันพุธที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569กลางเดือนกันแล้วค่ะก็ไวเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในปี2569นะแล้วก็ยังอยู่กับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวดิฉันพี่มนกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับรายงานตัวครับ
0: ค่ะรายงานตัวประจำการสัปดาห์นี้นะคะก็สัญญาว่าอยู่ด้วยกันทั้งสัปดาห์แหละ นะคุณฟังจะบอกว่าเราจะหนีฮันนีมูนอีกแล้วค
1: ุณผู้ฟังก็มาลุ้นว่าดิจิท่านไหนจะหายไปใช่ไหม
0: จะหนีฮันนีมูนนะ ช่วงนี้ช่วงของฤดูฝนนะเข้าสู่ฤดูกาลที่ต้องเรามาระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มหลังจากที่มีฝนฟ้าตกลงมาในพื้นที่เยอะๆคุณผู้ฟังก็ต้องเรามาระวังเรื่องของดินโคลนถล่มดินสไลด์กันด้วยคุณ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ช่วงนี้18ถึง21สิงหาคมก็ยังคงอยู่ในช่วงของการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่บ้านเรานะคะโดยเฉพาะวันนี้ก็คุยกันมา2วันละว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราที่จะมีฝนตกหนักมากก็จำเป็นอำเภอทางโซนเหนือนะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ก็ทางฝางแม่อายทางนี้ก็เรามาระวังด้วยพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศมาดูกันในช่วง24ชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังว่าในส่วนของภาคเหนือเราเชียงใหม่เราเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงตลอดทั้งสัปดาห์ที่มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะว่า มีผลอย่างไรบ้างสำหรับในช่วงนี้ภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะคุณผู้ฟังส่วนเชียงใหม่ของเราวันนี้อย่างที่มีการคาดการณ์กันค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้24ชั่วโมงนี้นะคะมีทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 4ระดับด้วยกันค่ะเริ่มต้นจากหนักมากวันนี้กราฟิกเป็นสีแดงในปริมาณฝนที่ 125.1 จนถึง250มิลลิเมตรนะคุณผู้ฟังนี่คือฝนหนักมากอยู่ในพื้นที่2อำเภอโซนเหนือแม่อายและอำเภอฝางค่ะแล้วพื้นที่ที่มีฝนตกหนักค่ะปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 จนถึง 25.0 มิลลิเมตรอยู่ถึงที่ 125.0 นะคุณผู้ฟัง 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรค่ะอยู่ที่อำเภอชัยปราการเชียงดาวดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อ่อนค่ะมาที่ปริมาณฝนนะคะสะสมอยู่ในระดับปานกลางที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรที่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่อ อำเภอหางดงสารพีสันกำแพงสันป่าตองลำเภอดอยหล่ออำเภอจอมทองและอำเภออมเกาะค่ะมาที่ฝนเล็กน้อยปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรที่ดอยเตาฮอดแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมิงและอำเภอแม่หวางค่ะคุณวันนี้4ระดับด้วยกันสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่24ชั่วโมงนี้สำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ค่ะแจ้งเตือนเลย2อำเภอทางโซนเหนือฝางและแม่อายระมัดระวังเรื่องฝนหนักเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มค่ะ
1: ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกนะครับฟ้าฝนนะครับทราบว่าเช้านี้นี่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คือจังหวัดน่าน
0: น
1: ะคร
0: ับจังหวัดน่านเห็นคลิปแล้วน้ำไหลเร็วมาก
1: น่ากลัวมากนะครับก็เป็นถือว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากจะเป็นอำเภอโซนเหนือค่อนมาทางกลางนะครับจะเป็นทางอำเภอปัวนะครับอำเภอปัวท่าวังผานะครับก่อนถึงตัวเมืองนะครับตัวเมืองน่านนะครับท่านใดที่อาจจะวางแผนไปท่องเที่ยวน่านไปถนนหมายเลข3ไปบ่อเกลือไปสะปันนะช่วงนี้3วันนี้นะครับ19ถึง21ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ทราบว่าเช้านี้ทางขึ้นถนนหมายเลข3เนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับมีน้ำป่าไหลหลากนะครับทางอำเภอสันติสุขนะครับทางขึ้นถนนหมายเลข3แล้วก็ทางที่จะขึ้นไปทางอำเภอบ่อเกลือฝั่งอำเภอปัวนะครับมีน้ำป่าไหลหลากนะครับเช้านี้ที่โซนอำเภอปัวท่าวังผาม
2: ีฝนตกหนักนะครับที่จังหวัดน่านนะครับส่วนเชียงใหม่บ้านเรานะครับเชียงใหม่บ้านเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างที่บีบอกไปเราโดยได้รับผลกระทบอยู่3วันด้วยกันถ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ19ถึง21นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ไล่ตั้งแต่อำเภอโซนเหนือมานะครับวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับเพราะว่ามีอยู่ 2-3 อำเภอที่อย่างที่เราได้คุยกันก็คือเป็นต้นน้ำของน้ำปิงนะครับวันนี้อย่างเชียงดาวเองเนี่ยลงแน่นอนลงน้ำปิงนะครับเพราะเป็นต้นน้ำปิงเชียงดาวนี่มีฝนตกหนักนะครับเป็นตกหนักนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนักปานกลางแล้วกันนะครับปานกลางนี่มีเวียงแหงกับแม่แตงนะครับที่จะเป็นแหล่งที่จะรวมน้ำลงน้ำปิงนะครับแล้วตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนตกทุกวันนะครับคือเน้นไปที่วันพรุ่งนี้ครับ20และ21นะครับที่ร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนวันอื่นๆครับร้อยละ70อย่างวันนี้ก็ร้อยละ70นะครับแล้วฝนจะไปลดลงนู่นเลยครับต้นสัปดาห์วันจันทร์นะครับที่24สิงหาคมแล้วก็วันอังคารลดลงเหลือร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากราชการอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงข่าวสารราชการจากในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับว่าฝนตกหนักมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยมีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีเครือข่ายเฝ้าระวังเรื่องของดินโคลนถล่มอยู่ทุกอำเภอนะครับเขามีการรายงานในทุกเช้านะครับในทุกเช้าเลยที่ในกลุ่มนะครับของการเฝ้าระวังนะครับดินโคลนถล่มรวมไปถึงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับต้องศึกษาเส้นทางที่จะอาจจะวางแผนอะไรนะท่านวางแผนไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งเช้านี้เห็นในแฟนเพจ Facebook นะครับของกลุ่มจังหวัดน่านมีหลายท่านที่จะรอขึ้นเครื่องจากดอนเมืองนะครับก็มีการเช็คสภาพอากาศว่าทางน่านเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวเมืองนะครับหรืออำเภออื่นอาจจะท่องเที่ยวได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องเช็คก่อนนะครับมาถึงเสร็จพอเช็คกับที่พักนะครับปลายทางอย่ามาเชียงใหม่ในเช็คกับที่พักก่อนใช่ไหมครับพี่เอ๋ว่าจะไปเชียงดาวจะไปตรงนี้ไปได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเดินทางนะครับเพราะว่าบางทีมาด้วยความเขาเรียกว่าเฮ้ยเสี่ยงๆไปแต่อาจจะเกิดอันตรายระหว่างทางนะครับเพราะว่าบางทีบางจุดอาจจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อาจจะรถเสียอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากอันนี้ต้องเช็คข้อมูลกับในพื้นที่โดยเฉพาะที่พักที่เราจองไว้นะครับหรือว่าข้อมูลข่าวสารจากในพื้นที่ปลายทางนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นการตรวจวัดในช่วงของ8โมงเช้าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็คือประมาณ26นาทีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็มีกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนแล้วก็ปานกลางค่ะซึ่งเรดาร์ลำพูนเนี่ยตรวจพบค่ะก็จะอยู่ในพื้นที่ทางตอนบนค่ะคุณอย่างที่บอกกันทางเชียงรายแต่ว่าเรื่องของการพัดนะคะการเคลื่อนตัวของฝนนะคะเขาเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือเคลื่อนเข้ามาในตัวเชียงใหม่นี่แหละนะคะสำหรับกลุ่มฝนที่ตรวจพบเมื่อช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเป็นกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางก็ดูจากทิศทางแล้วก็พัดผ่านมาทางบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะคะก็จะอยู่ทางศพปราบทางศรีสัชนาลัยทางเนี้ยคุณก็น่าจะเข้ามาทางอมก๋อยจากการสังเกตจากแผนจากเขาเรียกอะไรคะกราฟิกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้กับการเคลื่อนตัวของฝนนะคะซึ่งเชียงใหม่ก็จะได้รับผลกระทบในพื้นที่ของฝางแม่อายแล้วก็อมก๋อยค่ะ
2: แต่เช้านี้ผมขับรถมาผมมองเห็นดอยสุเทพนะพี่แต่ว่าถ้ามองไปทาง
0: คุณแต่คลึ้มนะ
2: แต่ทางใต้อะดูแล้วแบบมืดฝ
0: ั่
2: งนี้มืดครับฝั่งไปทางหางดงในมืดไม่แน่ใจว่าโซนใต้ทางหางดงทางสันป่าตองในฝนตกไหมมองไปทางนี้คลึ้มมากแต่ว่า
0: จริงคุณ
2: ทางดอยสุเทพถึงจะมองเห็นดอยนะแต่ว่าดูแล้วมันก็อย่างเหมือนจะอะไรคลึ้มๆอย่างพี่เอบอกนั่นแหละเหมือนพร้อมจะตกเหมือนกัน
0: แต่คือที่บ้านดิฉันวันนี้นี่คือคลึ้มมากนะโดยปกติแล้วเนี่ยบ้านดิฉันจะไม่คลึ้มแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูแล้วคลึ้มมากก็อันนี้เป็นเรื่องของการเคลื่อนตัวของฝนนะคะกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางที่ตรวจพบในช่วงของ8โมงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็นำมาแจ้งเตือนกันแจ้งเตือนให้ระมัดระวังให้เตรียมพร้อมไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะคะคุณผู้ฟังคืออย่างที่บอกกันไม่มีใครบอกได้หรอกว่าน้ำจะท่วมไหมก็ต้องดูเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่รับน้ำของต้นน้ำปิง
2: ต้นน้ำด้วย
0: ของต้นน้ำต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องบอกว่าในส่วนของชนรับประทานเองเนี่ยเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรองรับสำหรับมวลน้ำก้อนนี้ อยู่แล้ว นะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของชลประทานเชียงใหม่โครงการชลประทานเชียงใหม่เนี่ยนะคะเขาก็ได้ติดตามเรื่องของประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่เชียงใหม่ในช่วงของ18ถึง21สิงหาคม2569ซึ่งทางด้านของนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะบอกว่านอกจากจะติดตามประกาศแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพฝนเรื่องของกลุ่มฝนต่างๆมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ก็ได้มีการติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์ต่างๆทั้งน้ำท่าน้ำฝนน้ำในลำน้ำปิงค่ะก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อรักษา ระบบนิเวศปัจจุบันค่ะต้องบอกว่าเรื่องของการเพาะปลูกนะคะในพื้นที่ของชลประทานค่ะก็ยังคงใช้น้ำฝนเป็นหลักในส่วนของน้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ในสถานการณ์ปกติที่ P1 ก็ยังเป็นธงสีเขียวนะคะสำหรับในลำน้ำค่ะพร้อมกันนี้ค่ะประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมถึงฝายแล้วก็ประตูระบายน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหล่อแล้วก็ประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งถือเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเปิดบานประตูระบายน้ำเป็นการพร่องน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำจากทางพื้นที่ต้นน้ำอะค่ะพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเชียงดาวบางส่วนแล้วก็แม่แตงบางส่วนค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยก็ได้มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงเรื่องของเครื่องสูบน้ำค่ะจากชลประทานเองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 62หน่วยงานด้วยกันตอนนี้เนี่ยมีเครื่องสูบน้ำเนี่ย98เครื่องแล้วก็มีการนำแผนที่ One Map ก็คือแผนที่ที่ทีมเชียงใหม่ใช้แผนที่เดียวกันในการบริหารจัดการเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของน้ำต่างๆนะคะก็มีการใช้เพราะใช้แผนที่นี้เท่านั้นมาบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะพร้อมทั้งเขาได้มีการตรวจสอบอาคารชลประทานในทางระบายน้ำสายหลัก149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดค่ะตรวจสอบเรื่องของอาคารในแม่น้ำปิงตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ถึงลำพูนก็พร้อมใช้งาน 100% เหมือนกันแล้วก็ได้มีการกำจัดในส่วนของวัชพืชนะคะในทางน้ำเนี่ยเรียบร้อยแล้วคุณ
2: ตัวนี้สำคัญเลยครับพี่เ
0: อ
2: เรื่องของอะไรนะเศษเขาเรียกเศษสวะเนาะ
0: ใช่
2: ครับ
0: ก็จะมีพวกเขาเรียกนะผักตบชวาดิฉันก็นึกถึงชื่อผักอยู่ผักตบชวาแล้วก็เป็นสิ่งปฏิกูลต่างๆคุณนอกจากนี้นะชลประทานเองคุณเขาไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของน้ำหลากในช่วงนี้นะเขาต้องดูยาวไปถึงเรื่องของน้ำแล้งหรือว่าภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ของเอลนินโยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำรองรับทั้งเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กค่ะซึ่งก็ยังมีน้ำเพียงพอนะคะก็มีการประชุมร่วมกับผู้ใช้น้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพพอจริงๆแล้วก็ทางชลประทานเองก็ยืนยันนะว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเนี่ยน้ำเพียงพอแต่ทุกคนค่ะเราต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะ
2: ถึงแม้ว่าน้ำจะเพียงพอแต่ก็ต้องประหยัดนะครับ
0: ใช่ค่ะคือต้องแบบเขาก็จะบอกว่าเขาจะไปบริหารจัดการน้ำแบบประณีตเพราะนั้นเขาแบบประณีตคุณคำว่าประณีตคือแบบพยายามที่จะให้แบบดีที่สุด
2: ก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีข้อสั่งการไปแล้วนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้นะครับเพราะว่าต้องคำนึงถึงช่วงเอลนิโยด้วยน
0: ะครับ
2: เพราะว่าปีนี้อาจจะแล้งนะครับเพราะปีนี้หมายถึงว่าปีที่จะถึงนี้นะครับอาจจะแล้งอาจจะหน้าแล้งอาจจะหรือว่าดุลแล้งอาจจะมาเร็วกว่าปกติแล้วก็น้ำนะครับต้องมีปริมาณที่เพียงพอนะครับนอกจากอุปโภคบริโภคแล้วก็เรื่องของการเพาะปลูกนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องวางแผนจะเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปเนี่ยอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการพืชใช้น้ำน้อย
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับหรือว่าพืชที่แบบใช้เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่นาน
0: คือจริงแล้วอย่างที่บอกกันค่ะชลประทานเองเนี่ยน้ำหลากก็ต้องดูแลเรื่องของก็ต้องไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือว่าจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเขาก็ต้องบริหารเร่งบริหารจัดการน้ำแล้วก็ต้องดูข้ามไปถึงเรื่องของน้ำแล้งด้วยคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกการต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะส่วนลำน้ำปิงก็เคยบอกกับคุณฟังไปแล้วรอบหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยทั้งส่วนของฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงหลังจากประตูระบายน้ำท่าวังตาลที่ป่าแดดได้มีการเสริมอาคารเหมือนเสริมตะลิ่งอะค่ะคุณผู้ฟังเสริมอาคารกั้นน้ำอย่างนี้ดีกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ3.70 เมตรเนาะตอนนี้เนี่ยเสริมขึ้นมาเนี่ยป้องกันน้ำถึง5.30 เมตรนะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงก็จะเป็นทางอำเภอสารพีเนาะแถวโกลบอลเฮาส์แถวตรงไอ้นะคุณตรงแถวแถวเวียงกุมกามนะคะแล้วก็ทางจนถึงลำพูนบะจนถึงอำเภอลำพูนนะจนถึงจังหวัดลำพูนนะคะ บางส่วนนะคะก็จะเป็นการดูแลป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือได้เท่ากับการกับน้ำในปี2567ก็คือ5.30 เมตรถือว่าลดความเสี่ยงในเรื่องของการท่วมขังในบ้านพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคุณน้อพูดถึงเรื่องของฝน
2: ที่ไหนฝนตกบ้าง
0: ใช่เรื่องของฝนเรื่องของน้ำต้องแจ้งเตือนกันยาวๆกันก่อนจะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ
2: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังก่อนค่ะนะคะคุณสิรินันท์ค่ะสวัสดีวันพุธดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาเช้านี้ฝนตกค่ะอ่ะ1กลุ่มแล้วฝนตก นะคะคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีครับ2คนเสียงดีคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันพุธครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ ใหญ่ครับสวัสดีทักทายคุณสุภชัยคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณสิรินันท์ด้วยค่ะคุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะซอแนทบอกว่าสวัสดีเจ้าตอนเช้าเจ้าสวัสดียามเช้าค่ะคุณรินรินนะคะคุณรินรินจันดีส่งสติ๊กเกอร์กู๊ดมอร์นิ่งมาแล้วก็กำลังนั่งจิบกาแฟในช่วงของฤดูฝนกรีนซีซั่นค่ะคุณเห็นจิบกาแฟทีไรฉันนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ให้บรรยากาศที่หิวใจขึ้นมาทันทีนะคะ คุณสมชายค่ะบอกว่าสวัสดีครับดีเจนะคะก็ทักทายดิฉันมาคุณคมสันมาสาวสวยแล้วก็หนุ่มหล่อนะเสียงดีอู้ม่วนมีสาระบอกว่าที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางตอนนี้เนี่ยมืดครึ้มมีฝนโปรยปรายนะคะแล้วก็มีฝนโปรยปรายน้อยๆนะครับนะคะโปรยปรายแบบเล็กๆน้อยๆนะคะปริบๆนะถ้าที่ฉันใช้คำพูดฉันใช้ปริบๆนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะน้องต้นน้ำพรมินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณทวัชชัยค่ะส่งสติ๊กเกอร์แบบหัวใจสีเขียวมาคุณนะคะแล้วก็ส่งลำโพงการกระจายเสียงมาแบบโอ้โหฟังเรา 100% ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะที่ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจค่ะคุณป้าแมวจันยาบอกว่าสวัสดีค่ะลุ้นฝนวันนี้ค่ะคุณป้าพนีบอกว่ามารายงานตัวด้วยมาครบเจ้าบักให้ได้ฝนหนักมาครบนี่คือเราสองคนครบด้วยใช่ไหมแล้วก็ FC ทางดอยสะเก็ดทั้งสันทรายของเราก็ครบด้วยใช่ไหมคะ นะคะทั้งสันทรายทั้งดอยสะเก็ดอะไรอย่างนี้นะคะ
2: มาที่ไหนที่ไหนเป็นอย่างไรที่ไหนฝนตกฝนไม่ตกอากาศเป็นอย่างไรบ้างรายงานกันมาได้นะครับตอนนี้
0: คุณสาธรค่ะยังฟังเราอยู่ที่นนทบุรีบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ย29องศาวันนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกนะคะแต่เมื่อวานมีฝนตกค่า PM 2.5 เนี่ยขยับคุณจากที่เคยเป็นสีฟ้าตอนนี้เป็นสีเขียวนะคะขอให้มีสุขภาพดีมีความสุขทุกท่านชอบฟังรายการเราบอกว่าพวกเราเนี่ยคุยสนุกอู้ม่วนเป็นกันเองแล้วก็ให้สาระความรู้ดีมากค่ะ ขออภัยค่ะพระรุ่งขติยะอังกูลกุลนะคะท่านก็ได้พูดถึงนะคะเรื่องพระมหาชนกค่ะก็มีคำสอนของพระมหาชนกนะมาบอกพวกเรานะคะก็ท่านใดอยากได้ข้อมูลสามารถเข้าไปอ่านได้ในแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD นะคะท่านก็พูดถึงหลายเรื่องค่ะก็สอนไว้ในหลายเรื่องก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผสมผสานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการประสานองค์ความรู้คู่คุณธรรมนะคะเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการที่ทำให้โรคของเราเนี่ยสงบสุขร่มเย็นต่างๆนะคะก็เป็นคำสอนที่ดีค่ะเรื่องของทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ทะเลาะวิวาทไม่ก่อสงครามนะคะก็เป็นเรื่องของธรรมหลักธรรมคำสอนนะที่ท่านนำมาค่ะขอบพระคุณค่ะคุณชอฉลาดค่ะสวัสดีตอนเช้าครับพี่ดีเจทั้งสองคนเชียงใหม่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะเช่นกันนะคะคุณซอนเนทหาทักทายมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคุณป้าพนีบอกว่าไอเหมือนกันอาทิตย์กว่าละวันนี้ลืมไปหาหมอนะเจ้าถ้าไอหลายวันติดกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดช่วงนี้คุณมาพร้อมฤดูฝน
2: มาพร้อมฤดูฝนอากาศเย็นๆนะครับโดนละอองฝนหน่อยนะฮะ
0: อาจจะเป็นไข้หวัดเรื่องของ RSV นี่ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะคุณต่ายค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวมารายงานตัวและเจ้ามีภารกิจหลายวันบ่ได้เข้ามาทักทายเช้านี้ครึ้มมากฝนตกเกือบทุกวันขอบคุณข่าวสารพยากรณ์จากทางสถานีคุณคมสารไอคอกๆแคกๆนะเจ้า
2: ต้องเจอยาแก้ไอของอะไรนะ
0: ม่แจ่ม
2: แม่แจ่มครับ
0: ค่ะอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันเจ้าคุณดีเจขอบพระคุณเจ้าเช่นเดียวกันนะเจ้าแล้วก็ขอทีมงานมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านช่วยแชร์เจ้าคุณรินจันดีค่ะบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้มืดฝนมากเมื่อวานช่วงบ่ายฝนตกเหมือนโกรธใครมาลากยาวถึงค่ำเลยครับผมถ้าบอกเหมือนโกรธใครมานี่น่าจะตกหนักมากเลยล่ะคุณ นะคะคุณซอแนทบอกว่าชอบฟังเจ้าขอบคุณเจ้าคุณกิ่งแก้วค่ะบอกว่าอำเภอป่าซางฝนโปรยปรายเจ้าอันนี้ก็ละปูนนะเจ้าฝนโปรยปรายในช่วงนี้คุณน้อยสุปราณีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้าของวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนในช่วงที่การมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าตกในพื้นที่บ้านเราถึงหนักมากเลยนะคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่เรามาระวังกันด้วยค่ะในช่วงนี้ตอนนี้ไปติดตามข่าวสารดีๆในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
3: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
2: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกันเรื่องของการเชิญชวนนะครับร่วมงานวิ่ง3ภาค3จังหวัดนะครับปีเขาบอกว่าวิ่งปีนี้ได้สุขภาพแล้วก็ได้ดูแลโลกไปด้วยนะครับวันนี้3จังหวัดนะครับ3ภาคเนี่ยก็ได้แก่วันที่4ตุลาคม2569ครับที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับมีถ้าสนใจนะครับเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่า Facebook Fanpage นะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเข้าไปเลือกแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับมีอยู่3จังหวัดด้วยกันและ3ภาคนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่15พฤศจิกายน2569ที่ห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนวันที่20ธันวาคมนะครับตอนปลายปีนะครับที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคใต้นะครับจังหวัดเพชรบุรีก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นกันวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันที่เชียงใหม่แล้วกันนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหเขาทำโลโก้มานี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับของจังหวัดเชียงใหม่สโลแกนของเชียงใหม่ก็คือกอดลมหนาววิ่งชมดอยสัมผัสเสน่ห์เชียงใหม่ยามเช้า

0: ส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมเดินวิ่ง PA เชียงใหม่มินิมาราธอนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยทางด้านสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรตลอดจนการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพนักงานในหน่วยงานรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อออกกำลังกายในการรักษาสุขภาพทั้งนี้ชมรมกีฬาและวิ่งเพื่อสุขภาพสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเพื่อเป็นการกุศลโดยวันที่15มิถุนายนนะครับถึง15กรกฎาคมนะครับมีการเปิดรับสมัครนะครับมีค่าสมัครระยะ5กิโลเมตรหรือว่าฟันรันเนี่ย400บาทครับมินิมาราธอน10กิโลเมตรนี่450บาทส่วนช่วงวันที่16กรกฎาคมนะครับถึง31กรกฎาคมค่าสมัครเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ50บาทนะครับจะเพิ่มขึ้น50บาทเป็นฟันรัน5กิโลเมตร450บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร500บาทครับแล้วก็จะวิ่งกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ห้วยตึงเท่าแม่ริมเชียงใหม่รับจำนวนจำกัดแค่ 1,000 คนเท่านั้นนะครับอันนี้เชิญชวนครับแล้วก็บอกว่าเสื้อของเชียงใหม่สวยมากนะครับอัมเบรนะบอกว่าไล่โทนสีจากขาวไปม่วงนะครับสวยงามมากนะฮะไปร่วมกิจกรรมก็ได้สำหรับท่านใดที่สายสุขภาพนะครับออกกำลังกายไปเดินก็ได้วิ่งก็ได้ฟันรันมี5กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรครับ400กับ450ถ้าสมัครช้าก็ถ้า16กรกฎาคมเป็นต้นไปตอนนี้16แล้วใช่ไหม
1: 16สิงหาไม่คุณ
0: อาสมัครถึงสิ้นเดือนนี
1: ้
0: สมัครถึง31สิงหา450บาทฟันรัน450มินิมาราธอน10กิโลเมตร500บาทครับ
1: ก็จริงๆแล้วไปฟันรันกันไหมคุณ5กิโลเดินไปคุยไปวิ่งไป
0: เดินไปแป๊บเดียวเองครับ5กิโลเมตรรอบห้วยตึงเท่าเขาบอกว่าพี่เอสโลแกนเขานี่มากนะเขาบอกว่ากอดลมหนาววิ่งชมดอยสัมผัสเสน่ห์เจียงใหม่ยามเช้า
1: อุ๊ยฉันนึกถึงแบบเมฆโอบดอยวันที่เราเห็นเลยคุณ
0: นะอันนี้วิ่งติดดอยเลย
1: คือยิ่งหน้าฝนเรายังเห็นเมฆโอบดอยคุณแล้วหน้าหนาวอ่ะจะโอบกอด
0: อันนี้วิ่ง
1: โอ้โหคุณพฤศจิกายนใช่ไหม
0: 15พฤศจิกายน
1: โอ้ขึ้นเข้าหนาวเลยนะ
0: ไปลุ้นกันว่าจะเต็มหรือยังเขารับแค่พันคนเองนะ
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวครับ
1: แล้วก็แบบน้องโอ้โหโอบกอดโอ้ยไม่อยากจ
0: ะได้บุญด้วยนะพี่เอได้บุญด้วยเพราะว่ารายได้หลังค่าใช้จ่ายเขาก็จะเอาไปบริจาคให้กับมูลที่การกุศล
1: เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายฝนต้นหนาวต้นหนาว
0: ต้นหนาวเลยแหละ
1: ปลายปีนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะใครสนใจสำหรับสายสุขภาพเราต้องไปออกกำลังกายก่อนไหมคุณเราต้องไปออกแบบเริ่มวอร์มอัพก่อน
0: เราต้องไปวอร์มแถวๆอะไรนะสวนอบจ
1: ไปเต้น
0: ตอนนี้มีสวนอบจกับสายรถไฟ
1: ใช่ไปเต้นสองที่แอโรบิกก่อนนะจะทัน
0: ไปวอร์มข้อเท้าก่อนไหมก่อนเต้นอ่ะ
1: จะทันเขาไหมก่อนนะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านนะคะไปออกกำลังกายนะคะก็ดูกันแล้วกันค่ะบางท่านอาจจะมองว่าหนักเกินไปไปเดินออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีให้ตนเองนะคะเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเป็นห่วงคุณนะคุณคมสารโทรมานะคะแนะนำเรื่องของสมุนไพรบอกว่าคุณไอใช่ไหม
0: มีอะไรเอ่ย
1: ให้เอาตะไคร
0: ้
1: นะคะตะไคร้มาแบบเป็นท่อนๆนะคุณหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็แล้วก็ทุบสักนิดนึงแล้วก็โรยเกลือนิดนึงแล้วก็อมไว้
0: อ้าวอันนี้เพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้
1: ว่าจะหายเลยแล้วก็หรือไม่ถ้าแบบไม่ถนัดนะก็ฝานมะนาวแล้วก็โรยเกลืออมไว้หรือบีบเข้าคออันนี้ก็จะช่วยให้ชุ่มคอด้วยเหมือนกัน
0: เปรี้ยวปากทันที
1: เปรี้ยวปากทันทีนะคะอันนี้คุณผู้ฟังฝากบอกคุณนะเป็นห่วงคุณคมสันเพราะเห็นคุณคมสันไอคอกๆแคกๆนะเจ้าไปต่อการกับ3นาทีกับบรรยากาศแผ่นดินค่ะวันนี้มีเรื่องของกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวมาฝากกันนะคะสำหรับช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหา

0: ความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดกองทำให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวในระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายในคดีอาญาปกติการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปที่มุ่งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดในความรุนแรงในครอบครัวจะมีวิธีในการดำเนินคดีต่างหากโดยหวังให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างบุคคลในครอบครัว
1: นี่ก็เป็นเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวค่ะคุณเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนำมาฝากกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินไปไหนกันต่อดีคุณ
2: อ่ะวันนี้มีเรื่องของคอปภไหมครับ
1: วันนี้
2: ถ้าไม่มีผมจะขอ
1: ไปต่อเลยค่ะ
2: ไปต่อสายเอาเป็นเขาเรียกว่าสายบุญสายมูแล้วกัน
1: อันนี้แหละอยากให้คุณพูดเรื่องนี้แหละ
2: รอบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมีพาสปอร์ตด้วย
1: พาสปอร์ต
2: สแตมป์นะครับทั้ง25อำเภอนะ25พระธาตุนะครับเพราะว่าเราเชียงใหม่เรามีทั้งหมด25อำเภอแล้วก็มี25พระธาตุที่สำคัญนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายเดือนนะครับเพราะมันค่อนเดือนสิงหาคมมาแล้วนะครับปลายเดือนสิงหาแล้ว ทีนี้ก็จะมีกิจกรรมเรื่องของมูมันนะครับในเดือนกันยายน2569ที่จะถึงนี้นะครับปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อนะครับเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็สร้างเศรษฐกิจชุมชนจะบอกว่าสายมูเตลูไม่ควรพลาดนะครับซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเตรียมจัดกิจกรรมนะครับมูมันเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งจัดขึ้นเชียงใหม่เนี่ยจัดขึ้นงานนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการมุ่งที่จะสร้างขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็เสริมสิริมงคลแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกระแสด้วยนะครับการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและสายมูควบคู่กับการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นนะตลอดจนเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยกิจกรรมนะครับมูมันประจำเดือนกันยายนมีกิจกรรมที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเอาเป็นไฮไลท์แล้วกันนะเป็นกิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุใน25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธานะครับโดยปีนี้มีการจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตนะครับสวยงามทีเดียวนะครับดูแล้วแบบคลั่งๆดีนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปสะสมแล้วก็ประทับตาประจำพระธาตุทั้ง25แห่งนะครับพร้อมกิจกรรมมอบเหรียญโชคดีนะครับตามจำนวนพระธาตุที่ไปสักการะเราไปสักการะพระธาตุแรกเราก็จะได้1เหรียญพระธาตุที่2ก็ได้1เหรียญสะสมไปจนครบ25พระธาต
1: ุ
2: นะครับโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะรับเล่มมูพาสปอร์ตได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2569แล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับ31ธันวาคม2569เดี๋ยวจะให้พี่เอบอกว่าต้องไปรับมูพาสปอร์ตที่ไหน
1: เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะฮะสักครู่นะคะคุณ
2: นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันครับยังมีกิจกรรมเจริญจิตตภาวนานะครับเป็นโครงการจิตตภาวนานะครับระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดโอ้อันนี้สายพระเครื่องไม่ควรพลาดครับงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมจากทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ณวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมตักบาตรโชติกาครับซึ่งจัดขึ้นเนี่ยทุกวันเสาร์นะครับก็จะเป็นวันเสาร์ที่5 12 19แล้วก็26เดือนกันยายนเวลา 7:00 น.นะครับบริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับทางนี้กิจกรรมมูมันเนี่ยก็ยังเป็น1นะเป็นส่วน1ในการสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและความประทับใจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่าลืมนะครับสายมูเตลูไม่ควรพลาดถือว่าอีกสำคัญอีกไฮไลท์ก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องการประกวดพระเครื่องนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าสายพระเครื่องเนี่ยทั่วประเทศมาที่นี่แน่นอนเขาบอกว่าเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมจากทั่วประเทศนะครับ19ถึง20กันยายน
1: จุดรับมูพาสปอร์ตค่ะสำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ภายในโรงแรมสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่9โมงถึง5โมงเย็นค่ะบูธประชาสัมพันธ์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1นะคะกรณีรับเล่มที่เซ็นทรัลทั้ง2แห่งทางห้างค่ะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะ คุณผู้ฟังอ่ะนี่คือจุดรับหมู่พาสปอร์ตค่ะ 8:58 นาทีขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณสุคนทักทายบอกว่าสวัสดีเจ้าสันปะตองคลึ้มฝนเจ้าคุณสิทธิชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณตายบอกว่าข้าเจ้าถ้าเริ่มไอจะบีบมะนาวใส่คอหรือชงน้ำมะนาวดื่มมีหลายสูตรเจ้าต้องหาดูว่าจะสะดวกแบบไหนถ้ารู้สึกว่าร่างกายผิดปกติน่าก็ไปหาหมอเจ้าออกกำลังกายให้แล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้เจ้า
2: เดี๋ยวจะไปลองสูตรบ้างนะพี่ที่บอกมาแต่ละสูตรเดี๋ยวจะไปลอง
1: เดี๋ยวไปลองนะคะวันนี้เราสองคนต้องไปกันก่อนแล้วสวัสดี

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
7: เช้าวันนี้เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
8: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำ การรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
10: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
11: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้าน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยบ้านเฮาช่วงคุยกับประกันสังคมนะครับโดยผมนายชัยพรมุล่านะครับผมตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม4นะครับผมก็วันนี้ก็มาครับสาระต่างๆนะครับพร้อมกับข่าวสารต่างๆของสำนักงานประกันสังคมครับจะได้ไปอู้เอ่ยกับทางผู้กันตนนายจ้างนะครับผมทุกกู้ทุกคนนะครับผมที่รับฟังอยู่นะครับการติดตามรับฟังกับทางสวท.นะครับ 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือทางเพจของสวท.นะครับผมอยากให้หันหน้าตาของผู้ดำเนินรายการก็สามารถดูได้ทางหน้าเพจของสวท.นะครับผมวันนี้เองนะครับเราก็ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองเนาะได้มีการส่งเจ้าที่นะที่ซับเปลี่ยนมุนเวียนกันมาในการดำเนินรายการในการรายการเมืองไทยบ้านเฮาของเฮานี้นะครับซึ่งเดือนนี้เองก็จะเป็นภารกิจของในส่วนของงานกลุ่มงานประกันสังคม2นะครับผมซึ่งดูแลอยู่ถึง3งานนะครับก็จะเป็นงานกฎหมายนะครับงานตรวจสอบเร่งรัดหนี้แล้วก็งานทะเบียนในจ้างและตรวจบัญชีค่าจ้างครับสำหรับอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของงานกฎหมายเนาะก็ได้มาอู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งงานกฎหมายแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับส่วนวันนี้เองนะครับก็เป็นหน้าที่ในส่วนของงานทะเบียนในจ้างและตรวจบัญชีค่าจ้างนะครับจะได้มาอู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนประกันสังคมเกี่ยวสาระต่างๆนะครับแล้วก็จะมีข่าวสารอย่างต่างๆที่มาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะครับข่าวสารที่จะมาอู้ในวันนี้ก็คืออย่างที่ท่านเคยได้ยินข่าวสารกันมานะครับก็เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับอันนี้ก็อู้กันมาตั้งแต่ต้นๆปีกันนะว่าทางสำนักงานประกันสังคมเองก็จะได้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับผมซึ่งได้หมดวาระลงก็ตอนนี้ก็หมดวาระเข้ามาเกือบจะปาเข้าไป6เดือนแล้วเนาะในตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งในส่วนของผู้กันตนและก็นายจ้างเองนะครับผมก็มีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งบอร์ดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเฮานะครับฝ่ายนายจ้างก็ยังมีอยู่7คนฝ่ายลูกจ้างก็7คนเนาะก็คือวันที่เลือกตั้งก็จะเป็นวันที่27กันยายนครับเป็นวันติดนะครับผมก็ฮือและทางนายจ้างลูกจ้างนะตรวจสอบรายชื่อนะครับการลงทะเบียนที่ผ่านมาเฮามีส่วนหนึ่งนะที่ว่าฮือลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับตามระเบียบของการเลือกตั้งของประกันสังคมแต่ตอนนี้ก็ยังมีการท้วงติงมานะครับว่าในการเฉพาะที่ลงทะเบียนเนี่ยจะถูกต้องก็มีการร้องไปที่ศาลนะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการของศาลอยู่แต่ว่าขั้นตอนในการเลือกตั้งเขาก็ยังไม่ได้หยุดนะครับเขาก็ยังเป็นตามขั้นตอนในตามปกติก็คือเดี๋ยวในส่วนของเขาได้เตรียมพร้อมในส่วนของรายชื่อถ้ากรณีที่ว่าศาลบอกว่าที่ลงทะเบียนเนี่ยบัตรถูกต้องทั้งหมดเลยที่ต้องมาเลือกตั้งเขาก็ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วก็เตรียมบัญชีรายชื่อเนาะทั้งในส่วนของที่คนที่ลงทะเบียนไว้ครั้งก่อนนะครับชุดหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เป็นอย่างครับผมก็สามารถมาลงเลือกตั้งได้อันนี้เขาจัดไว้ชุดหนึ่งเนาะในส่วนของสถานที่เลือกตั้งก็คนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้นะครับก็ไปลงไปใช้สิทธิ์ในสถานที่ที่ท่านเลือกตั้งไว้ได้เลยนะครับที่เขากำหนดไว้และที่ท่านลงทะเบียนไว้ส่วนที่ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งเนาะตอนนี้เขาก็ได้กำหนดไว้ละก็คืออาจจะเป็นในเขตท้องที่ที่ท่านทำงานอยู่นะครับที่ของนายจ้างนะครับฐานที่ของนายจ้างอันนี้ก็เดี๋ยวไปตรวจสอบสิทธิ์คำนึงนะครับว่าในรายชื่อของท่านเนี่ยได้ไปเลือกตั้งอยู่ในเขตอำเภอไหนนะครับอันนี้ขอฝากติดตามได้ในหน้าเพจของสำนักงานประกันสังคมมาว่าเพจSSO พัดนะครับผมหรือในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับอันนี้ของกรณีในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าในส่วนของบอร์ดประกันสังคมนี้เป็นตัวแทนของเฮาเนาะที่เข้าไปบริหารนะครับไปบริหารเงินกองทุนของท่านเองนะครับตอนนี้พึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งเดิมทีนะครับผมบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเป็นเกิดจากการแต่งตั้งขึ้นมานะครับผมก็คือเอาในส่วนของบอร์ดลูกจ้างกับตัวแทนลูกจ้างในแต่ละที่นะครับมาเป็นตัวแทนแล้วก็ในจ้างของแต่ละที่ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งก่อนเนาะก็อายุก็คือแค่2ปีนะครับในแต่ละช่วงของในการดำรงตำแหน่งนะครับในแต่ละวาระนะครับผมซึ่ง
ครั้งแรกที่เขาเลือกตั้งไปครั้งก่อนปูนเกาะทางบอร์ดเองเนาะได้มีบทบาทยังสูงนะครับในการเข้ามาดำเนินการบริหารต่างๆในส่วนของการสังคมซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมว่ามีการที่มีส่วนร่วมระหว่างของทั้งผู้กันตนเองลูกจ้างเองนะครับแล้วก็ในส่วนในจ้างเองซึ่งจะได้เข้ามาบริหารร่วมกับนี้โดยการที่เขาเป็นคนได้เลือกเพิ่นมานะครับผมในการมาบริหารบอร์ดตรงนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ตัวเนาะมาส่วนในของเรื่องสาระนะครับในส่วนประกันสังคมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเนื้อหลักในการออกรายการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องในส่วนของประกันสังคมเนาะในส่วนงานทะเบียนในจ้างเองเนาะก็เฮาดูแลในเรื่องการขึ้นทะเบียนในจ้างในจ้างใหม่นะครับกับการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งในจ้างบางทีขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบว่าการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนชื่อเจ้าของกิจการค้านะครับผมหรือว่าเปลี่ยนอย่างต่างๆในส่วนกิจการอันนี้ก็จะต้องมีกำหนดว่าต้องมาดำเนินการภายในกี่วันอันนี้ครับผมก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์กับในจ้างเองนะครับบางทีอย่างเช่นที่อยู่นะครับผมถ้าเราบอกมาอัปเดตบอกมาเปลี่ยนแปลงเกิดมีข่าวสารหรือว่าจดหมายหรือว่าอย่างต่างๆที่เขาส่งไปถึงกับนายจ้างนะครับก็สามารถไปถึงกับนายจ้างนะครับผมดังนี้ดังนั้นนะครับผมก็อยากให้นายจ้างเวลามีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอย่างต่างๆของตัวเองนะครับผมก็คือมันรีบมาดำเนินการในกับประกันสังคมเนาะก็คือกำหนดของเขาก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้นะครับผมก็คือยื่นเอกสารการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับผมเนาะแล้วในส่วนของในเรื่องของประกันสังคมนะซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้ละหรือว่าอาจยังบ่ทราบหรือว่าอาจทราบเขาอาจจะมาซักซ้อมกับหนึ่งในส่วนของประกันสังคมเองนะครับผมเขาดูแลอยู่2กองทุนเนาะผมเวลาผมจะมาออกรายการผมพยายามจะอู้เน้นย้ำเรื่องว่าท่านเนี่ยดูดีๆนะครับเวลาเลือกใจนะครับเพราะว่าประกันสังคมเขาดูแลอยู่2กองทุนกองทุนที่1ก็คือกองทุนเงินทดแทนกองทุนทดแทนเนี่ยเป็นกองทุนที่นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายเดียวนะครับผมนายจ้างจ่ายฝ่ายเดียวจ่ายไปเพื่ออย่างจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตสูญหายสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพเนาะอันนี้ที่เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างอันนี้เป็นกองทุนทดแทนนะครับผมอันนี้ดูแลนายจ้างตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงานเลยอันนี้คือกองทุนเงินทดแทนซึ่งประกันสังคมดูแลอยู่เหมือนกันนะครับส่วนแถมกองทุนนึงคือกองทุนประกันสังคมนะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยหลายท่านนั้นอาจจะหูแล้วเพราะจะลูกจ้างต่างๆก็ใช้สิทธิ์ตลอดนะอันนี้ก็จะทราบดีว่ากองทุนประกันสังคมดูแลอย่างพ้องนะครับมันจะดูแลทั้งหมด7กรณีนะครับผมก็คืออันแรกก็คือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งข้อบุตรชราภาพแล้วก็เรื่องว่างงานนะครับผมอันนี้ดูแลทั้งหมด7อย่าง7กรณีซึ่งกรณีต่างๆจะมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เนาะอย่างเช่นกรณีเจ็บป่วยนะครับต้องส่งเงินครบ3เดือนก่อนนะครับผมกรณีคลอดบุตรต้อง5เดือนขึ้นไปครับอันนี้เปิ้นเฮาก็กำเจ้าบ้านมาว่าต้องอยู่กำก่อนนะครับถึงจะเกิดสิทธิ์นะครับอันนี้ต้องส่งเงินนะครับหน้าที่ของนายจ้างนะครับผมตอนนี้จะต้องบอกนะว่านายจ้างทุกคนนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะครับบอกว่าแต่ต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการนะครับไม่ใช่ว่าทำงานอยู่กับบ้านนี่ไม่ใช่เนาะก็คือนายจ้างที่มีกิจการนะครับผมแล้วมีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปครับบอกว่ากิจการเจ้าของคนเดียวบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลต่างๆมูลนิธิส่วนราชการอันนี้ครับถ้ามีลูกจ้างขึ้นไปนะครับตั้งแต่1คนขึ้นไปอันนี้ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะครับอันนี้ในการคุ้มครองต่างๆเขาจะดูแลทั้ง2กองทุนทั้งในส่วนของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมนะครับในส่วนกองทุนทดแทนนั้นเขาจะเก็บล่วงหน้าในแต่ละปีนะครับดูจากค่าจ้างที่เขาเจอณวันนั้นก่อนแล้วก็สิ้นปีเขาก็จะมาดูกันว่าค่าจ้างนะที่เก็บไปนั้นนักไปหรือน้อยไปถ้านักไปเขาคืนให้ถ้าน้อยไปเขาเรียกเพิ่มนะอันนี้ของกองทุนเงินทดแทนส่วนกองทุนประกันสังคมการเก็บเงินเขาเก็บฝ่ายละ 5% ของค่าจ้างนะครับผมแต่เก็บอยู่3ส่วนเนาะฝ่ายรัฐบาลส่วนหนึ่งแต่รัฐบาลอาจจะมาถึง 5% นะครับเพราะว่าเปิ้นต้องดูแลหลายๆอย่างงบประมาณหลายๆอย่างทั้งคนทั่วประเทศเนาะในส่วนประกันสังคมเปิ้นจะดูแลเก็บบัตรเต็มได้แต่ที่เปิ้นจ่ายเต็มคือกรณี4กรณีแรกคือเจ็บป่วยทุพพลภาพก็เจ็บป่วยเนาะเสียชีวิตคลอดบุตรทุพพลภาพ4กรณีนี้อันนี้เปิ้นจ่ายที่ 1.5 เท่ากับนายจ้างลูกจ้างส่วนกรณีส่งข้อบุตรชราภาพอันนี้กระจายมาส่วนหนึ่งแล้วก็กรณีว่างงานใจส่วนหนึ่งนะครับแต่ในส่วนนายจ้างลูกจ้างเองเก็บเหมือนกันนะครับฝ่ายละ 5% ของค่าจ้างนะครับผมโดยที่ค่าจ้างนี้สูงสุดเนาะแต่ก่อนนี้
เทพเพดานสูงสุดในการจัดเก็บอยู่ที่ 15,000 ตอนนี้ก็อยู่ที่เริ่มตั้งแต่ปีนี้เนาะอยู่ที่ 17,500 นะครับผลดีในการเก็บเพิ่มเพราะว่าเฮาเก็บเพิ่มปุ๊บเนี่ยเงินบำเหน็จบำนาญที่เฮาเงินในส่วนที่เงินชราภาพของเฮานะครับอันนี้จะได้เยอะขึ้นนะครับตัวเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวฐานจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยเฮาเก็บในฐาน 15,000 มา 10,000 นะครับผมฐานสูงสุดเนาะบางคนเงินเดือนสูงกว่านั้นแล้วเปิ้นก็มาท้วงติงนะเปิ้นว่าเงินเดือนเปิ้นโหบางคนหลายหมื่นนะครับบางคนก็เป็นแสนแต่เวลาเฮาเก็บเงินเฮาเก็บที่ฐาน 15,000 ดังนั้นในการคืนเงินชราภาพเฮาก็คืนในฐานที่เฮาจัดเก็บก็ที่ฐาน 15,000 ซึ่งเปิ้นบอกว่าเปิ้นได้น้อยนะครับดังนั้นเฮาก็เลยมีการขยับฐานสูงสุดเนาะแต่ว่าคนที่เงินเดือนบ่ถึงก็บ่ต้องไปกลัวนะครับว่าเฮาจะไปเก็บที่สูงสุดก็คือเงินเดือนเท่าใดเก็บเท่านั้นแต่ว่าเก็บสูงสุดบ่เกินที่ฐาน 17,500 เนาะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่875 บาทนะครับผม875นะครับผมอันนี้อยู่ที่ฐานที่เราเก็บสูงสุดในตัวนี้นักเตาะแต่ทั้ง3ปีจะขยับไปแหมนับสูงสุดก็อยู่ที่ 20,000 ปลายนะครับผมเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะขยับเป็นขั้นบันไดไปทีละน้อยนะครับผมกลับมาในเรื่องการขึ้นทะเบียนเนาะก็ในจ้างที่ผมว่าตะกี้เนาะในจ้างตั้งแต่1คนมีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะครับต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะครับกำหนดของเฮานะครับในการขึ้นทะเบียนก็คือเพิ่งมาขึ้นภายทะเบียนประกันสังคมนะภายใน30วันนับตั้งแต่มีลูกจ้างนะครับผมนะครับของเฮามีคำว่าทดลองงานนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้ลูกจ้างกำลังอยู่ในระหว่างทดลองงานอยู่ยังบ่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเตื้อนะครับอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับการทดลองงานกับอย่างต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องข้อตกลงของนายจ้างลูกจ้างหรือเป็นเรื่องของในส่วนของการจ้างงานนะครับผมตรงนี้ถ้าลูกจ้างเข้าทำงานปุ๊บเขาก็แจ้งเข้าได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอเพิ่งผ่านทดลองงานผ่านโปรนะครับถ้าเพิ่นแจ้งเข้าไปแล้วปุ๊บเพิ่นผ่านโปรผ่านทดลองงานก็แจ้งออกตามระบบแค่นั้นนะครับผมก็คือไม่ต้องไปรอนะครับเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังเนาะเพราะว่าตรงนี้ผมเจอบ่อยมากก็คือในลูกจ้างเนี่ยเพิ่นอาจจะมีสิทธิ์ละเนี่ยเกิดเพิ่นบางที่นะเป็นโปรเป็น6เดือนนะครับผมซึ่งพอเดือนที่1เปิ้นเกิดสิทธิ์นะคนอย่างคนนี้เสียชีวิตพ่อง53เดือนกรณีได้รับค่ารักษาพยาบาลนี่เนาะเกิด3เดือนไปแล้วเขาบ่ขึ้นทะเบียนเปิ้นเตื้อแล้วเปิ้นไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเปิ้นบ่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอันนี้ครับผมทางประกันสังคมเองต้องรีบจัดเข้าไปตรวจสอบทันทีนะครับผมแล้วก็ดำเนินการให้นายจ้างเนี่ยขึ้นทะเบียนย้อนหลังนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับนายจ้างตัวน้อยอันนี้ไม่ยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เลยต้องแจ้งกับนายจ้างตัวนะครับว่าถ้าเรามีลูกจ้างแล้วนะครับก็รีบดำเนินการในการขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน30วันนับตั้งแต่เรามีลูกจ้างรายนั้นๆ นะครับผมก็อันนี้ทั้งกรณีที่ว่าขึ้นใหม่แล้วก็กรณีที่ว่าเรามีลูกจ้างเพิ่มเติมเนาะก็สามารถแจ้งได้นะครับผมก็คือแจ้งเหมือนกันก็คือภายใน30วันเหมือนกันครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนะครับขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับผมครับอันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับผมก็เข้าใจผิดพ้องแล้วก็บ่ฮู้พ้องนะครับบางทีอาจจะรู้แล้วก็เพิกเฉยนะครับก็เจอเหตุการณ์ก็คือลูกจ้างไปร้องเรียนอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะมีการผลจากเสร็จภารกิจตรงนี้นะการออกรายการเนี่ยก็จะมีเคสนึงที่ลูกจ้างได้มาร้องเรียนเหมือนกันครับว่านายจ้างมาได้ขึ้นทะเบียนกับลูกจ้างนะซึ่งเราก็ต้องออกไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้นายจ้างดำเนินการให้ถูกกฎหมายเนาะกิจการไหนพ้องนะครับต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเนาะก็คือกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะบริษัทห้างร้านนะครับผมแล้วก็มูลนิธิอย่างต่างๆนะครับแล้วก็กิจการเจ้าของคนเดียวนะครับผมอันนี้ก็ต้องขึ้นเหมือนกันนะครับถ้ามีลูกจ้างมีการประกอบการแล้วก็มีลูกจ้างอันนี้ต้องขึ้นนะครับผมสำหรับเอกสารหลักฐานในการขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับผมอันนี้มันจะแยกออกเป็นส่วนๆไปเนาะในส่วนที่หลักๆนะครับผมก็จะเป็นอันแรกก็คือของพ.ร.เอกสารจะเป็นแบบก็เนาะแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับผมอันนี้สามารถดาวน์โหลดในหน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมได้แล้วก็แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนอันนี้ทำเป็นชุดๆสำหรับผู้ประกันตนไปเลยเนาะแล้วก็หนังสือมอบหน้านะครับกรณีนายจ้างมาได้มาดำเนินการเองก็สามารถดาวน์โหลดได้ในหน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับผมอันนี้ก็ในส่วนของแบบฟอร์มนะครับเอกสารประกอบนะครับผมก็จะเป็นถ้าเป็นบริษัทห้างร้านนะครับก็จะเป็นหนังสือรับรองนิติบุคคล
อายุบ่เกิน6เดือนนะกรณีถ้าเป็นในส่วนของบริษัทนี่ของในบจ5มาตวยถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวก็จะเป็นพวกทะเบียนพาณิชย์นะครับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือเอกสารต่างๆที่ส่วนราชการออกคือนะว่าเฮาได้ประกอบกิจการอะหยังส่วนถ้าเป็นพวกกรณีเป็นมูลนิธิหรือว่ากรณีสมาคมอย่างต่างๆก็ใบที่จะตั้งมูลที่ใบจะตั้งสมาคมอันมูลนี้นะครับผมเอามาประกอบในการขึ้นทะเบียนในจ้างนะครับส่วนอันนึงก็คือกิจการที่บ่สามารถไปจดทะเบียนได้นะครับเป็นกิจการที่เปิ้นฮ้องว่าเกี่ยวกับการด้านบริการอย่างเช่นก่อสร้างนะครับอันที่ถ้าเป็นจดทะเบียนเจ้าของคนเดียวเนาะกิจการก่อสร้างเนี่ยทางเทศบาลอบต.เพิ่นสามารถออกหนังสือทะเบียนพาณิชย์ได้นะครับกิจการร้านเสริมสวยอย่างพวกนี้ครับอันนี้ก็ถ้ากิจการร้านเสริมสวยก็ใบเขาเรียกว่าใบที่ไปเสียภาษีกับเทศบาลอบต.ได้นะส่วนก่อสร้างนี่เฮาอนุโลมให้ใช้ในส่วนของสัญญาก่อสร้างฉบับที่เป็นปัจจุบันนะครับอันนี้ในส่วนของเอกสารที่เป็นนิติบุคคลเนาะอันนี้ถ้ากิจการอื่นๆก็สามารถสอบถามกับเจ้าที่ได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเฮาบ่มีใบทะเบียนการค้าหรือว่าบ่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเนี่ยคือใช้ใบอันยังประกอบนะครับผมอันนี้คืออันแรกอันนี้คือประเด็นอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับว่าเขาจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยประกอบกิจการอย่างจะได้ดูจากทะเบียนการค้าตรงนั้นนะครับอันที่สองก็คือสำนักประชาชนทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือเจ้าของนะถ้าเป็นกิจการเป็นพวกกลุ่มบริษัทก็จะเป็นประชาชนทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการครับกรณีเป็นต่างชาติก็จะใช้พาสปอร์ตนะครับผมสำเนาพาสปอร์ตนะครับอันนี้ถ้าเป็นนายจ้างที่เป็นต่างชาตินะครับผมแต่อันนึงก็คือในส่วนสำเนาประชาชนทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจนะครับอันนี้ก็ใช้สำเนามอบอำนาจโดยการมอบอำนาจนะครับผมถ้ามอบมาติดต่อที่สำนักงานแค่ครั้งเดียวอันนี้ติดอากร10บาทนะครับแต่ถ้ากรณีว่ามอบตลอดเลยเพิ่นดำเนินการตลอดเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนเขาได้ตัวเนาะได้ตลอดเกินมาติดต่อประกันสังคมได้ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือติดอากรสแตมป์30บาทนะครับอันนี้ในส่วนของการมอบอำนาจนะครับแล้วอีกอันนึงเอกสารประกอบจะเป็นในส่วนของลูกจ้างเนาะจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจ้างอันนี้ลูกจ้างใช้สำเนาประชาชนอย่างเดียวเนาะกรณีเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าคนไทยเนาะคือใช้บัตรประจำตัวของเปิ้นนะครับถ้าเป็นต่างดาวนี่ก็จะใช้พาสปอร์ตกับใบอนุญาตทำงานเนาะแต่ถ้าเป็นกลุ่มพื้นที่สูงเนาะบุคคลที่เฮาเพื่อห้องบัตร10ปีเพื่อห้องบางที่ห้องบัตร10ปีก็บัตรประจำตัวเปิ้นนะพร้อมกับใบอนุญาตทำงานอันนี้ทั้ง2 อย่างนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่บัตรเจ้าคนไทยนะต้องมีใบอนุญาตทำงานทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วอันนึงก็คือเอกสารแสดงการเสียภาษีเนาะอันนี้ถ้ามีแนบมาตัวอันนี้ถ้าไม่มีก็เป็นอย่างอันนี้เราเอาประกอบเฉยๆนะครับแล้วก็แผนที่ตั้งพร้อมทับภาพถ่ายที่ตั้ง1ชุดนะครับผมอันนี้ใจประกอบเพราะว่าบางทีเนาะอาจจะต้องไปตรวจเยี่ยมอย่างกับสารกอบการนี่เราก็เลยต้องขอแผนที่ตั้งกับภาพถ่ายตัวซึ่งจะได้ดูว่าแล้วดูประกอบจนว่าลักษณะการประกอบการเนี่ยเข้าข่ายหรือว่าแจ้งตรงก่อนนะครับพอจะได้ดูในรูปถ่ายนั่นตัวนะครับแล้วก็หนังสือรับรองลูกจ้างอันนี้สามารถขอได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะครับไปกรอกเองได้ที่หันนะครับแล้วก็สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมใช้ฐานที่นะครับผมอันนี้ใช้ในการขึ้นทะเบียนในจ้างนะครับผมในส่วนของการยื่นนะครับผมการยื่นขึ้นทะเบียนในจ้างนะครับก็ให้ยื่นที่ประกันสังคมในท้องที่ที่นายจ้างตั้งอยู่นะครับผมสามารถยื่นข้ามเขตได้อย่างสมมติว่าท่านมีกิจการมีภูมิลำเนาอยู่ที่ลำปูนเนาะต้องไปยื่นลำปูนนะครับถ้าอยู่เชียงใหม่ก็ยื่นที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี่เขามี2ที่เนาะก็คือสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่สำนักงานใหญ่เนาะแล้วก็ที่สาขาอำเภอฝางนะครับของอำเภอฝางนี่จะรับผิดชอบอยู่ที่3อำเภอนะก็จะเป็นฝางแม่อายชัยประการถ้าใครอยู่ในเขตฝางแม่อายชัยประการให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมฝางเนาะซึ่งจะอยู่บริเวณก่อนไปทางขึ้นศาลจังหวัดนะครับศาลจังหวัดฝางนะครับผมหรือหลังเทศบาลเวียงฝางนะครับผมตรงนั้นสำนักงานเฮาตั้งอยู่ตรงหันเนาะอันนี้ก่อนในส่วนในการขึ้นทะเบียนนะครับผมส่วนในเรื่องของในการยื่นเปลี่ยนแปลงอันนึงนะครับคือหลังจากเขาขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับมันในจ้างหลายๆที่เพื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบอกว่าอย่างที่ผมอู้นะเรื่องการเปลี่ยนแปลงในจ้างเปลี่ยนแปลงชื่อร้านกานะครับผมเปลี่ยนแปลงที่อยู่กานะครับหรือว่ามีการจดเลิกการหรือว่า
คือทำไปช่วงนึงอาจจะว่าโอ้ตรงนี้ลูกจ้างบ่มีก็เพิ่งมาแจ้งหยุดตัวนะครับอันนี้มีหลายๆที่นะครับคือลูกจ้างบ่มีละแล้วก็มาแจ้งเฮาดังนั้นแล้วนี่มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนว่าเฮายังมีการประกอบการอยู่แล้วก็มาติดต่อเฮาเลยในระบบนะครับมันจะปะตีว่าท่านเป็นหนี้กับประกันสังคมดังนั้นในกรณีที่ท่านบ่มีลูกจ้างก็ต้องรีบมาแจ้งกับประกันสังคมนะตังเฮาจะได้ดำเนินการหยุดของท่านไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อได้หนี้จะบ่ได้ขึ้นนะครับเพราะของอันนี้ทางภาษาเฮาว่าหนี้ลมคือบ่หนี้บ่แท้นะครับก็คือเป็นหนี้ที่เกิดจากระบบจริงๆเฮาบ่ได้เป็นหนี้กับประกันสังคมหรอกแต่ว่าด้วยเหตุว่าบ่มีการแจ้งมากับการสังคมว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้ในการเปลี่ยนแปลงเขาได้จริงของนายจ้างนะฮะอย่างที่ผมว่าตะกี้ก็คือต้องมาแจ้งกับประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเนาะอันนี้ในส่วนของในสาระข่าวสารในส่วนของงานทะเบียนนายจ้างและตรวจบัญชีค่าจ้างเนาะก็เดี๋ยวในช่วงที่2เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันกับในสาระอื่นๆเนาะของกับประกันสังคมนะครับ

ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมืองไทยบ้านเฮาช่วงคุยกับประกันสังคมครับโดยผมชัยพรมุล่านะครับตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม4นะครับผมก็ตอนนี้ช่วงที่2นี้ครับเราจะมาได้อู้กันเกี่ยวกับเรื่องมาฟังกันเกี่ยวกับเรื่องนะครับผู้กันตนนะครับผมว่าของเฮาเนี่ยมีกี่อย่างกี่แบบนะครับผมยังหลายๆท่านคงบ่ทราบหรืออาจจะทราบแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นผู้กันตนในแบบใดแบบหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นในส่วนของที่ประกันสังคมเฮาที่อยู่ในระบบนะครับผมก็จะมีอยู่3เพราะว่า3มาตรานะครับผมก็จะมีอันที่1ก็คือผู้กันตนตามมาตรา33นะครับคือผู้กันตนที่อยู่ในระบบของภาคบังคับหรืออยู่กับนายจ้างนะครับผมอันนี้ถ้าลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างนะครับและถูกหักเงินส่งนะอันนี้เป็นของว่าผู้กันตนตามมาตรา33นะครับส่วนอันนึงคือผู้กันตนตามมาตรา39นะครับเป็นของว่าผู้กันตนโดยสมัครใจนะครับผมอันนี้จะเป็นกลุ่มผู้กันตนที่เคยเป็นผู้กันตนมาตรา33มาก่อนนะครับแล้วออกจากงานไปแล้วอยากประสงค์อยากจะรับสิทธิ์ต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เปิ้นก็จัดมาสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39ซึ่งการคุ้มครองก็จะคุ้มครองอยู่6อย่างเนาะก็เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดกับ1นะครับผมแถมอันนึงก็คือผู้กันตนตามมาตรา40หรือกลุ่มอาชีพอิสระนะครับผมอันนี้จะเป็นผู้กันตนแถมกลุ่ม1ซึ่งเราได้มีการขยายมานะครับผมคือจริงๆเนี่ยผู้กันตนมาตรา40น่ะมีตั้งแต่เราเริ่มก็ตั้งประกันสังคมมาละแต่ด้วยเหตุที่ว่ามันการสิทธิประโยชน์มันบัดจูงใจนะครับเลยมีการปรับปรุงขึ้นมาจนได้เริ่มมีการบังคับใช้นะครับผมในมันใช่บังคับใช้มีการประกาศใช้มีการปรับปรุงและประกาศใช้ซึ่งปัจจุบันนี้ของประกันสังคมในส่วนของมาตรา40เองก็มีผู้อุ่นตนหลายๆท่านนะครับผมได้มาเป็นสมาชิกของเฮาเนาะเพิ่นฮ้องว่าผู้อุ่นตนมาตรา40เป็นกลุ่มแรงงานเพิ่นฮ้องกลุ่มอาชีพอิสระเนาะบางคนเพิ่นฮ้องว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบก็คือบ่ได้อยู่ในระบบภาคครับนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรา40รายละเอียดของแต่ละมาตรานะครับก็อันนี้จะอธิบายให้ฟังก็ในส่วนของผู้กันตนตามมาตรา33นะครับอันนี้เป็นของว่ากลุ่มภาคบังคับนะครับอันนี้ถ้าเข้าทำงานแล้วอันนี้เหมือนว่าบังคับมัดมือโชคเลยนะครับผมว่าต้องถูกหักเงินและนำส่งนอกก็คือนายจ้างที่ผมว่านะครับก็คือนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปแล้วนายจ้างต้องมือคืนทะเบียนประกันสังคม

ในส่วนของผู้มนตนแห่งอันนึงก็คือมาตรา39ที่ผมว่าตะกี้ก็คือกลุ่มที่เคยเป็นผู้มนตนมาตรา33มาก่อนนะครับผมแล้วออกจากงานไปแล้วเปิ้นว่าอยากจะได้สิทธิ์ในการคุ้มครองเหมือนเดิมนะครับเปิ้นก็เลยมาสมัครเป็นมาตรา39อันนี้สำหรับคนที่เป็นมาตรา39ได้เนาะคือคุณสมบัติอันแรกคือ1เคยเป็นผู้มนตนมาตรา33มาก่อนนะครับแล้วส่งเงินสมทบมาบ่น้อยกว่า12เดือนนะครับผมอันนี้ติดต่อกันก็ได้แบบติดต่อกันก็ได้บางคนนี่ทำงานหลายตีเนาะเข้าออกหลายๆตีเอามารวมกันได้นะครับถ้าครบ12เดือนอันนี้คุณสมบัติแรกได้ละแล้วการสมัครนะครับผมเฮากำหนดไว้นะครับ โทษครับเฮากำหนดไว้ต้องมาสมัครภายใน6เดือนหลังออกจากงานนะครับผมอันนี้ต้องมาสมัครภายใน6เดือนหลังออกจากงานถ้าเกิน6เดือนแล้วสามารถสมัครได้นะครับอันนี้ในส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครมาตรา39ในการคุ้มครองนะครับในการคุ้มครองของมาตรา39นี่จะมีอยู่6อย่างนะครับผมจะเหมือนมาตรา33คล้ายๆเนาะเหมือนกันเลยการคุ้มครองเต้ากันนะครับบอกว่ากรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพนะครับคลอดบุตรเสียชีวิตส่งคลอดบุตรชราภาพนะครับผมยกเว้นกรณีว่างงานบ่ได้คุ้มครองนะบ่ได้จัดเก็บตัวนะครับบ่ได้จัดเก็บเงินในส่วนของกรณีว่างงานแล้วก็บ่ได้คุ้มครองกรณีว่างงานเพราะเอาถือว่าเปิ้นบ่ได้ทำงานละนะครับเปิ้นเป็นนายจ้างตัวเก่ามาตรา39ก็คือเปิ้นก็ใจของเปิ้นส่วนเดียวนะครับก็คือเฮาในการจ่ายเงินเฮาใจที่ฐานทรงเงินนะครับอยู่ที่ 4,800 แล้วคูณด้วย 9% เนาะจริงๆถ้าในส่วนของถ้ามาตรา33เฮาเก็บทั้งส่วนนายจ้างลูกจ้างอยู่ที่ 10% นะครับผมแล้วในส่วนของมาตรา39เนี่ยมันมีเรื่องกรณีว่างงานเฮาบ่ได้จัดเก็บว่างงานเฮาเลยลดออกไป 1% ก็เลยเก็บที่เปิ้นอยู่ที่ 9% นะครับผม 9% ของค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 นะครับปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่432บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ยังมีการปรับขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ยังเป็นอัตราเดิมอยู่ครับ 4,800 แล้วก็อยู่ที่เก็บเงินอยู่ที่432อนาคตก็ยังดูก่อนนะครับว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มก็เพราะว่าในส่วนนี้ถ้าในส่วนผู้ประกันตนมาตรา39เองเฮามองว่านะก็คือกลุ่มที่เปิ้นมีงานทำเนาะอันนี้อาจจะเป็นมาประกอบอาชีพอิสระนะอาจจะตกงานนะครับผมอันเนี้ยค่าใช้จ่ายอย่างอาจจะเวลาจะจ่ายอย่างพวกนี้อาจจะเป็นภาระของเพิ่นเราก็เลยกำหนดว่าอยู่ที่ในฐานที่นี่ไปก่อนนะครับจนกว่าถ้าแหมน้อยเนาะสภาวะเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นอย่างใดอาจจะอนาคตนะครับอันมาแน่นะครับอาจจะมีการปรับขึ้นนะแต่ว่าณปัจจุบันยังมีข้าวสารมีอย่างที่จะเก็บขึ้นนะครับอย่าต้องไปตกใจว่าประกันสังคมจะประกาศขึ้นก็เห็นมาตรา33เพิ่นขึ้นไปละ39จะขึ้นตัวไปกับเปิ้ลก่อนนี่ยังไม่มีครับยังไม่มีนโยบายอย่างขึ้นมานะครับก็อันนี้ยังเก็บอยู่ที่เดิมอยู่ที่432บาทนะครับอยู่ที่ฐาน 4,800 อยู่นะครับแฮมอันหนึ่งก็คือที่ผมว่าตะกี้ก็คือกรณีเป็นผู้กันตนตามมาตรา40นะครับอันนี้หลายๆท่านก็บอกว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าสวนเนาะหลายๆท่านที่ปัจจุบันแล้วแฟนคลับที่ฟังรายการอยู่หลายๆท่านอาจจะเป็นในส่วนของมาตรา40นะครับตรงนี้ก็มาตรา40นี่ปัจจุบันของประกันสังคมเองนะมีผู้ตนหลายหลักล้านแล้วนะครับผมของมาตรา40นะครับผมแต่ก่อนมาทำกันแรกๆเนาะเชียงใหม่เองก็มีแค่หลักพันนะครับขึ้นมาเป็นหลักหมื่นตอนนี้ก็เกือบหลักแสนแล้วนะครับผมตรงนี้ก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจในการทำของมาตรา40เองมาตรา40เองเนาะมันจะเป็นในส่วนของการจะเป็นการสมัครใจเหมือนกันในการเข้ามาเป็นผู้อันตนก็อันนี้เขาเปิดสำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับบอกว่าจะเป็นเจ้าให้เจ้านาเจ้าสวนนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ทำงานอยู่กับบ้านนะกลุ่มอาชีพอิสระที่ทำงานรับจ้างทั่วไปนะครับหรืออื่นๆนะครับผมที่ว่าบัดได้อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งเฮาบ่สามารถไปบังคับได้เนาะกลุ่มที่เป็นเพราะว่ากลุ่มที่เฮาเพิ่นบางทีเพิ่นก็เฮาว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบเนาะซึ่งบัดสามารถดึงเข้ามาอยู่ในระบบได้นะครับแต่ให้ดูโอ้มันง่ายๆนะเฮาว่ากลุ่มอาชีพอิสระก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็นการสมัครใจเนาะการคุ้มครองเองนะครับผมขึ้นอยู่กับการส่งเงินมันอันนี้เหมือนคล้ายๆการซื้อประกันชีวิตแต่ประกันชีวิตที่ทำโดยภาครัฐซึ่งเขาจะมาช่วยเหลือหรือว่าเสริมในส่วนที่ขาดหายไปของกลุ่มผู้กันตนอย่างเช่นในส่วนค่ารักษาพยาบาลเนาะโดยส่วนปกติเนี่ยหมู่ชาวบ้านเฮาเขาเนี่ยจะมีค่ารักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ของบัตรทองนะเฮาจะรู้กันในเรื่องของบัตรทองประกันอันบัตรทองผักหรือว่าบัตรทองของ30

รักษาทุกโรคเลยนะครับผมอันนี้กลุ่มบัตรทองอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานเฮารัฐตรงนี้ในส่วนของประกันสังคมมาตรา40เองเฮาบ่ได้ไปยุ่งไปแตะในส่วนนี้เนาะเฮาก็จะเพิ่นใช้สิทธิ์ในส่วนของเพิ่นไปแต่ของเฮาจะมาเสริมนะครับในส่วนของเรื่องกรณีขาดรายได้ซึ่งประกันสังคมก็จะมีเรื่องขาดรายได้ตัวเนาะก็จะมาจ่ายเวลาเพิ่นเจ็บป่วยนะครับบ่สบายแล้วไปหาหมอแล้วหมอว่าเฮ้ยพักเนอร์เฮ้ยนอนโรงพยาบาลเนอร์อันเนี้ยเขาจะจ่ายค่าเสียเวลาเฮ้ยเปิ้ลเขาว่ากรณีขาดรายได้นะครับผมก็จ่ายเฮ้ยถ้าเป็นกรณีถ้าว่าได้นอนโรงพยาบาลเนาะเขาจ่ายการนอนเฮ้ยวันละ300 บาทนะครับพักอยู่บ้านนะครับผมพักอยู่บ้านหมอว่าตอนนี้เฮ้ยพักอยู่บ้านเนอร์นะครับผมมันต้องไปแยกการในเนอร์นะครับตรงนี้เขาก็เห็นกันว่าเออถ้าพักอยู่บ้านแล้วเปิ้ลอาจจะเอาอย่างเปิ้ลหาเช้ากินค่ำแล้วเปิ้ลไปค้าขายแล้วเปิ้ลเอาเงินไหนมากินนะครับอันนี้เขาก็เลยมาเปิ้ลในส่วนที่กรณีคันได้กรณีที่ว่าหมอสั่งพักอยู่บ้านนะครับอันนี้จ่ายเพิ่มวันละ200 บาทนะครับส่วนอันนึงก็กรณีที่ไปกลับนะครับไปหาหมอนะครับผมอันเนี้ยก็จะมีส่วนนั่นเห็นส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ปีนึงเขาขึ้นแค่3เตือนนะครับอันนี้จะอยู่ที่ปีนี้ขึ้นมาแล้วครับหรือ200เหมือนกันนะครับก๋วยเตี๋ยวขึ้น50 บาทหลายท่านโอ้ได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวบางทีก็บกุ้มนะครับก็เลยปรับขึ้นให้เป็นไปกลับนี่ได้200 บาทนะครับผมอันนี้ในส่วนกรณีขาดรายได้นะครับเห็นอันนึงก็กรณีทุพพลภาพนะครับทุพพลภาพที่เขาดูแลอยู่อันนี้ก็กรณีเปิ้นจะเป็นทุพพลภาพขึ้นมาเนี่ยจะมีเงินรายเดือนฮื้อเนาะของเชียงใหม่ก็มีนักนะครับผมที่กรณีทุพพลภาพของประกันสังคมทั้งมาตรา33 39แล้วก็40อันเนี้ยเฮาก็จะไปตรวจเยียบทุกปีเชียงใหม่มีหลักพันนะครับ 2-3,000 รายนะครับที่เฮาดูแลอยู่นะครับอันนี้กรณีทุพพลภาพนะครับแล้วกรณีเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตนี่เฮาก็ดูแลนะครับกรณีเสียชีวิตจะมีค่าโปร่งศพฮื้อเฮาถ้าเป็นภาษาของเฮาก็ว่าค่าจัดการศพเนาะเป็นสัจจบันค่าโปร่งศพนะครับผมอันนี้ก็จะจ่ายฮื้ออยู่ที่การส่งเงินเนาะถ้าส่งมันมีอยู่3ทางเลือกอันนี้เดี๋ยวถ้าอย่างใดเดี๋ยวทางเจ้าที่รายละเอียดอาจจะมาอู้รายละเอียดเรื่องการสมัครของมาตรา10และรายละเอียดอื่นๆนั้นผมจะอู้คร่าวๆนะว่าคุ้มครองอย่างพ้องนะครับผมกรณีเสียชีวิตเซตนะครับแล้วก็จะมีกรณีชราภาพกรณีชราภาพนี่ก็จะเป็นเรื่องของเงินบำเหน็จนะครับเงินที่เก็บไปส่วนหนึ่งก็จะถูกหักเป็นเงินเก็บเขาจะคืนเมื่อท่านออกแล้วอายุครบ60 ปีอันเนี้ยในส่วนของเงินบำเหน็จอันนี้ในส่วนของการสังคมแล้วอันสุดท้ายก็เรื่องส่งครอบบุตรนะครับส่งครอบบุตรนี่จะเฉพาะทางเลือกที่3เนาะที่เขาดูแลเรื่องส่งครอบบุตรเพราะว่าเขาเก็บเพิ่มขึ้นในส่วนของทางเลือกที่3ดังนั้นเขาก็เลยเพิ่มสิทธิประโยชน์ในส่วนเรื่องส่งครอบบุตรนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ท่านว่าอยากสนใจอยากสมัครเป็นมาตรา40สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมหรือสอบถามไปที่เบอร์ของประกันสังคม1506เนาะแต่ว่าหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะมีรายละเอียดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วการสมัครนะครับของมาตรา40สามารถสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเนาะที่เซเว่นนี่สมัครได้แน่นอนถือบัตรประชาชนสมัครได้เลยที่สำนักงานประกันสังคมหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเขาได้มีออกหน่วยเคลื่อนที่นะไปหลายๆที่นะครับบอกว่าที่ทุกอำเภอเนาะจะมีข่าวสารซึ่งในแต่ละครั้งที่มาออกรายการนี่จะมีการแจ้งโดยว่าแต่ละวันออกที่ไหนอย่างเช่นของเดือนนี้นะก็เดี๋ยวท้ายรายการหวยแจ้งกันว่าของเดือนนี้ท้ายของเดือนนี้นะที่ยังไปยังของเฮาที่เหลือนะครับเฮาจะไปที่ไหนพ้องนะครับผมในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับผมของผู้กันตนรายละเอียดอื่นอย่างเช่นปีกย่อยอันนึงนะครับของผู้กันตนที่เฮาดูแลซึ่งบ่ค่อยได้อู้กันนะคือเพราะเฮาผู้กันตนตามมาตรา38อันนี้หลายท่านถ้าอันอย่างผู้กันตนมาตรา38อันนี้จะบอกเฉยๆนะครับว่าจะเป็นผู้กันตนชื่อกลุ่มที่ออกจากงานแล้วได้รับสิทธิ์คุ้มครองต่อ6เดือนนะครับคือทางประกันสังคมเองหลังจากออกจากงานปุ๊บเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าตัดสิทธิ์การรักษาหรือว่าการสิทธิ์อย่างต่างๆของท่านทั้งหมดไปเลยนะครับเขาจะคุ้มครองท่านไปแห่ง6เดือนหลังออกจากงานนะครับเปิ้นท้องว่าตรงนี้เปิ้นท้องว่าผู้ประกันตนมาตรา38จะใช้สิทธิ์อย่างต่างๆในช่วงห่วง6เดือนที่ท่านมาได้ไปยักการที่ไหนนะครับผมแล้วก็ยังรับสิทธิ์กรณีว่างงานอยู่แล้วก็ยังไม่มีเงินที่จะมาส่งมาตรา39เตื้อนะครับเขาก็จะคุ้มครองหรือว่าเป็นช่วงที่กำลังหางานอยู่นะเขายังคุ้มครองท่านอยู่ยังเข้าโรงพยาบาลได้ปกตินะครับเกิดอุ้งไงนะเสียชีวิตในช่วง6เดือนหลังออกงานพวกเขายังคุ้มครองอยู่ยังไปจ่ายเงินค่าทำศพท่านอยู่นะครับผมเกิดคลอดบุตรช่วงนั้นก็ยังจ่ายค่าคลอดบุตรอยู่นะอันนี้ตรงนี้เขาถึงบอกว่าในส่วนที่เขาท้องก็มาตรา38ที่ว่ายังคุ้มครองท่านอยู่ในหลังจากออกจากงานนะครับผม
สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของข่าวสารนะครับในการออกหน่วยเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมเนาะเหลือบมองดูเวลาเหลือบสัก5นาทีนะครับผมก็แจ้งข่าวสารในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของงานมาตรา40ครับกรณีที่ท่านต้องมีข่าวมีคำถามต่างๆหรือมีข้อสงสัยต่างๆอยากจะไปประกันสังคมก็อยู่ไกลนะครับผมอยู่สามารถเข้าไปติดต่อได้นะครับก็เขามีหน่วยเคลื่อนที่นะครับสำหรับวันที่21นี่นะครับ21วันศุกร์ที่21นี่เขาจะไปออกหน่วยเคลื่อนที่อยู่ที่บิ๊กซีเชียงใหม่หางดงครับอยู่ที่อยู่ใกล้ๆแอร์พอร์ตเนาะมันมีบิ๊กซีหางดงมี2ที่นะเลยต้องบอกว่าอันนี้เป็นบิ๊กซีเชียงใหม่หางดงนะครับผมอันนี้จะไปช่วงเวลาบ่ายโมงถึง5โมงครึ่ง5โมงแรงเนาะ 17.30 อันนี้ไปบริการการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของมาตรา40นะครับไปสามารถไปสอบถามข่าวสารต่างๆได้ไปเช็คข้อมูลต่างๆได้เกิดมีข้อสงสัยถามเจ้าที่ตรงท่านใดนะครับผมแล้ววันที่25นะครับ25นี่ปักกันที่อำเภอแม่ออนนะครับไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ทานะครับผมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาที่อำเภอแม่ออนเนาะอันนี้จะช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงนะครับผมตอนช่วงเช้านะนี่จะเป็นช่วงเช้าแล้วก็วันที่26นะครับ26ที่โลตัสคำเที่ยงนะครับอันนี้จะเป็นเวลาบ่าย3ถึง5โมงครึ่งเหมือนกันครับโทษทีครับบ่ายโมงครับ 13.00 ถึง 17.30 ครับอันนี้จะเป็นช่วงบ่ายนะครับผมจะมี3ที่เนาะอาทิตย์หน้านี้จะมีวันที่21ศุกร์ที่21ที่บิ๊กซีเชียงใหม่หางดงนะครับช่วงบ่ายแล้ววันที่25นะครับ25ที่องค์การมหาส่วนตำบลเมธาตำบลแม่ออนนะครับช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงแล้วก็วันที่26นะครับผมที่โลตัสคำเที่ยงช่วงบ่ายโมงจนถึง5โมงแหลกนะครับผม5โมงครึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็ข่าวสารและสาระต่างๆของสำนักงานประกันสังคมเนาะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็สุดท้ายนี้กับผมครับนายชัยพรมูลานะครับตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม4นะครับจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ฝากไว้นะครับก็ประกันสังคมสร้างสรรค์หลักประกันชีวิตครับขอสวัสดีครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบอร์ราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีและก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิด กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
8: นางอ่อนอุตสาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการนายสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลปูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทางนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากปูเกตาเวลา 12:00 น.นอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage ปคส.หรือโทร02-936-2841ต่อ48วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทชเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักทุกท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปากันส่งคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz เจ้าช่วงเวลาของรายการวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันรวมไปถึงงานเพลงม่วนงานเพลงสตริงเก่าๆวันนี้ขอสุมาภัยเข้ามาจ้าหน่อยเจ้าคุณผู้ฟังมีน้องๆจากโรงเรียนสระปีนี่เปิ้นเข้ามาศึกษาดูงานก็ล้นขึ้นล้นลงนะเจ้าชั้น1ชั้น2เด็กๆมาดูห้องส่งมาดูการทำงานของทางวิทยุแล้วก็ NBT นอดนะเจ้า NBT ภาคเหนือของเฮาตึงโทรทัศน์ตึงวิทยุเลยสำหรับช่วงเวลานี้ก็เจ้าระดารัตเลิศลัคนาวัสุกิประเสริฐอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึง11โมงโดยประมาณนะเจ้าก็เฮาจะอยู่ด้วยกันกู้วันอังคารจนถึงวันศุกร์เว้นอังคารที่2และ4นะเจ้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังนักๆเลยเป็นรายการ FC จากตังสันปัตตองพี่มวยมาก่อนี่แอนเจนซุบซับมาเพิ่นถามว่าพี่มวยมาก่อนมาแล้วเจ้ามาแล้วนี่เริ่มต้นรายการคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้สภาพอากาศบ้านเราโอ้ดูชาร์ตสีของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณผู้ฟังช่วงนี้ฟ้าฝนมันจะหนักขึ้นเน้อเดินทางไปไหนระมัดระวังกันตัวเรื่องของอุบัติเหตุนะเจ้าฝนตกถนนมืดโซนเหนือของเชียงใหม่เฮาเจ้าขึ้นมาว่าจะมีฝนตกหนักเลยหนักตัวตั้งอำเภอแม่อายและอำเภอฝางนะเจ้าขึ้นมาเป็นสีแดงเลยแล้วก็จะมีโซนสีส้มก็คือฝนตกในปริมาณที่หลังจากนักๆแล้วนะแล้วก็จะนักนี่อำเภอชัยประการเชียงดาวอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่อ่อนโซนสีเหลืองเจ้าโซนสีเหลืองตกในปริมาณปานกลางอำเภอเวียงแหงอำเภอป้าวอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงอำเภอสระปีอำเภอสันกำแพงอำเภอสันป่าตองอำเภอดอยหล่ออำเภอจอมตองและอำเภออมก๋อยและที่เหลือก็จะเป็นโซนสีเขียวนะเจ้าโซนสีเขียวก็จะมีฝนตกพ่องที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอสำเมิงอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอฮอดและอำเภอดอยเต่าวันนี้มีเกือบครบทุกสีเลยมีตั้งแต่ตกหน่อยไปถึงตกหนักๆเลยนะคุณผู้ฟังเจ้าภาพรวมเชียงใหม่ของเฮาฝนฟ้าคะนองประมาณ170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสเจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสช่วงนี้ถือว่าภาคเหนือของเราฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็จะมีฝนตกหนักๆตะกี้นี่นั่งพอข่าวที่จังหวัดน่านอำเภอปัวโอ้โหน้ำมาหนักมาเวยมาแห้งขนาดเป็น4ชาเย็นเลยคุณผู้ฟังบ้านเฮาก็เช่นเดียวกันนะเจ้าช่วงนี้คงต้องจับตาพอคอยสังเกตบ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับตังน้ำไหลผ่านท่านต้องมันคอยสังเกตดูมิสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่ของท่านตวยฟังฮื้อดีๆนะเจ้าเพิ่นมีแจ้งเตือนอีหยังกันก่อแต่เจ้าว่าในพื้นที่ก็จะมีการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าสำหรับในช่วงนี้ภาคเหนือของเฮาเรื่องของสภาพอากาศต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเอาล่ะช่วงนี้พักกันกำเดียวว่าจะไลฟ์ว่าจะไลฟ์ทางหน้า TikTok จะขึ้นตันก่อนฮะแอนเจนบอกว่าขึ้นตันเจ้าขึ้นตันเจ้าล่นมาเกือบจะบะตันเดี๋ยวลองไปปักกันตั้งหน้า TikTok นะเจ้ามวยสุดเลิศเจ้า

จากงานเพลงอย่างน้อยบิลลี่โอแกนเจ้าคุณผู้ฟังไปต่อกันที่งานเพลงนี้งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอดีตรักยามเย็นเจ้า

ปิกาซูรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังตังติ๊กต็อกตวยนะเจ้าม้วยสุดเลิศนะเจ้าฝากไว้แห่มช่องทางหนึ่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยท่านจะฟังงานเพลงอะหยังหรือว่าจะแจ้งข้อมูลข่าวสารอะหยังก็ได้นะเจ้าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนจะได้ทักทายกันได้เจ้าถือว่าเป็นแห่มช่องทางหนึ่งที่เราจะได้เจอคุณผู้ฟังกลุ่มใหม่ๆนะคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านนะเจ้านี่วันนี้ก็ดูข้อมูลข่าวสารพอไปเตอร์เจ้าตอนนี้ตังฟีดต่างๆของสื่อมวลชนโดยเฉพาะต่างหน้าออนไลน์นี่จะเห็นว่าเรื่องของฝนฟ้าต้องระมัดระวังเลยนะเจ้าดูเนี่ยฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพี่น้องที่เปิ้นอยู่ต่างหมู่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณผู้ฟังฝนตกขนลุกเลยอ่ะน้ำมาเป็นสีชาเย็นแล้วก็ไหลแห้งขนาดตอนนี้เราต้องส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดน่านแท้ๆเลยนะเจ้า19สิงหาคมช่วงเจ้าที่ผ่านมาตั้งแต่6โมงเช้านี่เหตุการณ์ที่มันเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนตะคืนเลยตลอดคืนที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดน้ำท่วมจากเพิ่นบอกว่าจากไหนน้ำท่วมจากพันน้ำป่าไหลหลากบริเวณสายน้ำปัวน้ำขว้างตั้งแต่บ้านร้องแง่เส้นทางหลักปตท.ปัวอำเภอปัวอำเภอเชียงกลางอำเภอท่าวังผาตอนนี้ต่างหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะเจ้าเพราะว่ากระแสน้ำไหลแห้งขนาดเลยน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าถนนสะพานนี่เปิ้นบอกว่าปุดเลยปุดก็แปลว่าขาดสะพานขาดดูรายงานสถานการณ์น้ำท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะเจ้าซึ่งทางศูนย์ประชาสัมพันธ์ห่วมจังหวัดน่านเปิ้นก็มีการแจ้งเตือนมาอันนี้ก็ต้องบอกกล่าวกันเผื่อท่านใดมีญาติพี่น้องอยู่ที่จังหวัดน่านมองว่าเป็นจะใดกันพ่องนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้ทางหลวงหมายเลข101ตอน4แยกจังเผือกถึงปัวที่กิโลเมตร429บวก750ก่อนสะพานบ้านร้องนี่การจราจรเปิ้นบอกว่าบ่สามารถผ่านได้ทางหลวงหมายเลข1371ตอนตีนตกถึงบ้านมอนการจราจรบ่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกันนะเจ้าแล้วก็ทางหลวงหมายเลข1256ปัวถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่กิโลเมตร6บวก000สะพานขาดการจราจรนี่บ่สามารถผ่านได้ไปดูภาพประกอบข่าวนี่มันน่าเจิดน้ำปอจะมิดหลังคาแล้วคุณผู้ฟังเจ้านี่สะพานหลายๆที่นี่สุดไปเลยปุดไปเลยนะเจ้าตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจแต้ๆเลยดูไปก็เนี่ยธรรมชาติเฮาเนาะมากู้ปีกู้ปีเลยนะเจ้าตอนนี้ในส่วนของตางเทศบาลเมืองน่านเปิ้นก่อออกประกาศเตือนภัยของผู้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี2567ตอนนี้ก็แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อทำการเก็บข้าวของเพื่อพ้นน้ำท่วมเกียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เกียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนี่คือพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหมู่บ้านร้องนะเจ้าซึ่งก็มีกระแสน้ำเนี่ยขึ้นมาเวยขนาดเลยคุณผู้ฟังเจ้าระดับน้ำสูงขึ้นน้ำแห้งนี่ก็ปัดรถยนต์ไปโอ้น้ำแห้งน่ากลัวขนาดเลยคุณผู้ฟังเจ้าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ส่งกำลังใจนะเจ้านี่ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยมีน้ำได้ตันนะเจ้าเชื่อว่าหน่วยงานในพื้นที่จะเร่งเพื่อความช่วยเหลือพี่น้องเพื่อปลอดภัยกันคุณท่านนะเจ้าต้องได้ส่งกำลังใจแต่ๆเลยพักกันคำเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังฟังงานเพลงต่อวันนี้มีงานเพลงหลากหลายที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเดี๋ยวมวยเปิดเพื่อฟังนะเจ้าสำหรับโลโซงานเพลงต่อไปเทเนตวรากูนุเคราะห์สำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่าซ้ำเติมเจ้าและเดียวต่อด้วยโลโซ

อะไรก็ยอมเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนี้ส่งมาจากตังแม่โจ้เลยบอกว่าส่งมาถึงคนในห้องส่งเนี่ยเตรียมรับเต็มที่เลยนะเจ้านี่ขอบคุณนักๆเลยช่วงเวลานี้เจ้าคั่นด้วยข้อมูลข่าวสารน้อยนึงเพราะว่าฟ้าฝนที่ตกลงมาตอนนี้ก็จะต้องแจ้งเตือนกันเรื่อยๆและต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังเจ้าโดยเฉพาะในเจียงใหม่ของเราตอนนี้เกียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมเจ้าส่วนท่านใดที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดต้องฟังใจอี้นะเจ้าเพราะว่าจะมีหลายๆจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนที่ตกลงมาหนักในช่วงนี้วันที่19ก็คือวันนี้19สิงหาคมฝนจะตกที่ต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนที่ตกลงมาหนักนะเจ้าส่วนวันที่20สิงหาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยังคงมีอยู่หลายๆจังหวัดเช่นเดียวกับวันที่21สิงหาคมนะเจ้าก็ยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนั้นขอให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฟ้าฝนที่ตกหนักถึงหนักนักฝนที่คาดว่าจะตกลงมาสะสมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าที่แจ้งกันเตือนบ่อยๆเลยพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับต่างน้ำไหลผ่านท่านจะต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะเจ้าเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังก็เป็นอันตรายได้นะคุณผู้ฟังเจ้าเนาะบางทีมันจะมีม่วงอยู่ม่วงก็แปลว่าลุ่มเนี่ยมึงเตอร์ขี่รถเครื่องผ่านไปนี่มันบ่าหันเนาะเส้นทางถนนมีน้ำขังอยู่มึงเตอร์ขับไปเนี่ยตกม่วงลงไปรถโกนก็ได้เป็นอันตรายเกิดขึ้นได้นะเจ้าดังนั้นต้องระมัดระวังเลี่ยงเส้นทางไหนได้เลี่ยงไปนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยไปกันต่อที่งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาตันอยู่ตันอยู่นะเจ้าสำหรับงานเพลงนี้ล้อมละลายเจ้า

งานเพลงนี้ชื่อว่าล้อมละลายเจ้าคุณผู้ฟังจากวงทูจะว่าไปเวลาไล่ตัวก้นมาไว้คุณผู้ฟังเลยแฮมสัก2นาทีจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยววันพูดมาปากกันใหม่นะเจ้าแล้วก็ขอบคุณตังติ๊กต็อกตวยนะเจ้าม้วยสุดเลิศขอบคุณ FC นักๆเลยวันนี้ได้ซองปันกว่าหัวใจขอบคุณคุณผู้ฟังนักๆเลยนะเจ้าและเดี๋ยวเฮาจะรอสัญญาณข่าวจากทางกรุงเทพเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็จะต่อด้วยรายการของน้องปอเชียงใหม่สเตชั่นและช่วงเวลานี้ค่ะเจ้าและดารัฐลาคุณผู้ฟังไปก่อนโอ้ยโอ้ยของน้องตุ้ยนุ้ยที่แนะนำเข้ามาเดี๋ยวได้มอกก็หัวเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าจะบรรจบสักกรรมยกยอดไปวันพุธจะเปิดให้ฟังสำหรับงานเพลงนี้เต็มๆนะเจ้างานเพลงที่คุณผู้ฟังชอบบอกว่า2เจ็บก็คือโอ้ยโอ้ยลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ
5: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายชนันท์วงสวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรติรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
6: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมัฟนาของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมัฟนามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอลุ
9: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
12: hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่0532767939ตรงนี้ยังต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมีการแจ้งเตือนของเซอร์บอร์ดแคสต์นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาทางจังหวัดน่านอำเภอปัวแล้วก็จะมีทางอำเภอภูเพียงอำเภอนาหมื่นอำเภอนาน้อยอำเภอเวียงสานะคะที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพราะว่าเห็นมีการรายงานว่าที่พื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะตรงบริเวณหอประชุมอำเภอปัวโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรหรือจะเป็นเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดแล้วก็บริเวณที่สัญจรไปมานะคะแถวโรงเรียนจอมแจ้งเนี่ยก็มีน้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีระบบของเซอร์บอร์ดแคสต์เนี่ยแจ้งเตือนไปยังจังหวัดน่านแล้วก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดูเกี่ยวกับการนำของขึ้นที่สูงนะคะนำยานพาหนะไปมาที่ปลอดภัยเก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญระวังเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทางจังหวัดน่านด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการประชุมหารือวางแนวทางการในเรื่องของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านที่มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะคะก็สามารถที่ติดตามได้นะคะทางเพจของสวทน่านส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองนะคะก็มีการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงที่จะเตรียมรับฝนตกหนักในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนได้มีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคเพื่อรักษาระบบนิเวศนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ของทางประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมไปถึงฝายและก็ประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหล่อและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองก็มีการเปิดบานประตูระบายน้ำเนี่ยเป็นการพร่องน้ำในแม่น้ำปิ่งเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำจากตอนบนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยก็มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเครื่องสูบน้ำจากชลประทานนะคะมีการนำแผนที่วันแมพเนี่ยมาใช้เป็นการบูรณาการร่วมกันพร้อมทั้งมีการตรวจสอบอาคารชลประทานในทางระบายน้ำสายหลักด้วยนะคะตรวจสอบอาคารในแม่น้ำปิงตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงลำพูนเลยพร้อมใช้งาน 100% แล้วก็มีการกำจัดวัชพืชทางน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการเตรียมบริหารจัดการที่จะรองรับสถานการณ์เอลนิโญด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงมีน้ำเพียงพอและมีการประชุมเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำด้วยนะคะบริหารจัดการน้ำเมื่อเกิดภัยแล้งหรือว่าได้มีการรับการร้องขอก็จะส่งเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีนะคะก็เป็นข้อมูลจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่ด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำเข้ามาจากทางอำเภอเมืองนะคะพูดลอยๆผลงานของคุณอัศนีวสันต์นะคะรวมถึงบทเพลงเก่าๆของคุณมาช่าด้วยจากคนอื่นคนไกลทักทายกันได้ค่ะที่053-276-793นะคะท่านใดตอนนี้อยากจะมีการได้เข้าไปลงทะเบียนที่เรียกว่า THAI Passport นะคะเขามีการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้า19สิงหาคมนี้จำนวน5ล้านสิทธิ์นะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net นะคะสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับการเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ AI ค่ะภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยดำเนินงานด้วยระบบชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับInnovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการแล้วก็เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องกับการใช้งานแล้วก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยรับรองประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เริ่มต้นแล้วก็ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI เนี่ยสามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานพัฒนาทักษะได้นะคะแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนแพลตฟอร์มของ AI Pass เนี่ยได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายนะคะรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ว่าจะเป็น GPT 5.6 นะคะหรือจะเป็น Gemini 3.1 Pro มี Clock ด้วยมี Sona Deep Research มี GPT Image 2 Nano Banana Pro นะคะหรือจะเป็นการใช้งานที่จะเลือกใช้โมเดลให้เหมาะกับงานที่เราใช้ได้หลากหลายนะคะประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ค่ะผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ใช้บัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple ได้นะคะยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีโดยผู้สมัครต้องเปิดเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติก่อนเนื่องจากว่าระบบเนี่ยไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือว่าโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานการลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้านะคะโดยสามารถเข้าไปใช้งานโมเดล AI ในแพลตฟอร์มต่างๆได้31สิงหาคมเป็นต้นไปโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเป็นการขอความช่วยเหลือเรื่องของการลงทะเบียนได้ค่ะที่ศูนย์บริการข้อมูลคอลเซ็นเตอร์โทร020210300นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ de.aipass.net นะคะเพราะว่าหลากหลายท่านเลยก็จะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานนะคะได้มีการลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์หรือว่าคิดวิเคราะห์เนื้อหาวางแผนของงานเราได้ด้วยค่ะ

ามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะก็จะมีเรื่องของการเตรียมตัวที่ถ้าสมมติว่าประสบภัยหรือว่าอาจจะต้องมีการอพยพออกจากพื้นที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งสติแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่ารอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเพราะว่าทุกนาทีเนี่ยมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตนะคะเมื่อมีคำสั่งให้อพยพจากพื้นที่ต้องตั้งสติปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียอย่ารอให้สถานการณ์เนี่ยรุนแรงขึ้นเตรียมออกจากพื้นที่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางราชการด้วยนำเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถืออาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นติดตัวไปเท่าที่จำเป็นนะคะสำหรับการช่วยเหลือเด็กผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยตัดระบบไฟฟ้าแล้วก็ปิดวาล์วน้ำด้วยนะคะถ้าหากว่าทำได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะกรณีที่มีน้ำท่วมหรือว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำปฏิบัติตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินแล้วก็ไม่เข้าใกล้พื้นที่อันตรายติดตามประกาศแล้วก็คำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าพึ่งกลับเข้าพื้นที่จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้วนะคะรู้ก่อนเตรียมพร้อมอพยพทันทีเมื่อถึงเวลาเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับทั้งสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เป็นการเตรียมอพยพนะคะถ้าหากว่ามีการเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือว่ามีอุทกภัยเกิดขึ้นค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบริการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลบรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120เซนติเมตรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.บรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเซี่ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันท์วงสวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโร คพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันท์รองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันท์ก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี
4: ้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
3: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างๆรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไปแล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความ ความมั่นคงและกลาโหมทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่ม Local Content และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
10: เราก็เลยแปลงสารจาก5เรื่องออกมาเป็น4คณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศภาภารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอก.ให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมออกมาตรการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำพร้อมอนุญาตให้นำผลประเมินโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว260รายและผ่านการตรวจประเมินโรงงานแล้วกว่า170รายทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: กระทรวงดีอีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการTSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวง DE ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Pay per Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา 24.70 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการ TSAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Claude Gemini Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open ไทยที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft Open AI และ Nvidia สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล call center โทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่น ระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
12: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
0: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
13: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิสมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
14: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ
3: ดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ OECD ขึ้นทั้งสองสภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
15: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
3: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17 ถึง 27 สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
1: นายแพทย์ทีโดสอัธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆนายแพทย์ทีโดสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2สกอร์รวม2นัดชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคม
18: ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตกเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-6ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพานิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์2-0เกม 21-18 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศส
17: เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป 2-1 เซต 4-6 6-4 7-6 ไทยเบรก 7-3 หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
19: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาเพราะมีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่ เราก็ตั้งมานานแล้ว
17: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
20: พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจานนรเศษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
21: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจากจายอังสุธาสาวิทในประเภทคีรินแล้วก็ทีมสปินของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
20: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขัน Track Asia Cup ได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
17: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
22: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
17: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแมทปุริพัฒน์สอนการรายงาน
23: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
24: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
23: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.ort.go.th
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70-80

0: ร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: 12:50 นาทีรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

0: ธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shoturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400หรือ02-269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เห็นโฆษณานี้ไหม กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตะวิวันบรรณาธิการข่าวชโรธรจันยาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ

0: ใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะวันนี้นำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะอยู่ด้วยกันเกือบ1ชั่วโมงเต็มค่ะพูดคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้เรานั้นแข็งแรงนะคะใครเคยเป็นตะคริวบ้างคะบางทีนะคะเป็นตะคริวนี่ก็ทรมานมากเลยใช่ไหมคะบางคนเกิดอาการตะคริวขึ้นทุกๆวันซึ่งการเป็นตะคริวบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่เรานั้นไม่ควรมองข้ามค่ะในเรื่องของตะคริวที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางดึกนะคะที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่เรานอนหลับอยู่หรือว่าออกกำลังกายแม้แต่การเดินนานๆหรือนั่งทำงานนานๆต่อเนื่องกันเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดตะคริวขึ้นได้นะคะสาเหตุหลักๆเลยมาจากกล้ามเนื้อนั้นมีอาการหดตัวที่แรงเกินไปแล้วก็คลายไม่ออกค่ะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดความสมดุลของน้ำเกลือแร่และพลังงานที่ใช้ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทั้งนี้นะคะมาดูสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดตะคริวกันก็คือกล้ามเนื้อทำงานหนักหรือว่าเกร็งค้างนานเกินไปพบได้นะคะในผู้ที่ออกกำลังกายหรือว่าเดินมากๆแต่ไม่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้เซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยแหละค่ะเกิดการสูญเสียพลังงานแล้วก็เกลือแร่ด้วยจนเกิดการเกร็งแน่นเฉียบพลันจึงทำให้เกิดตะคริวขึ้นมานะคะยังรวมไปถึงสาเหตุต่อมานั่นคือคนที่ดื่มน้ำน้อยเหงื่อออกมากนะคะในน้ำในร่างกายของคนเราค่ะเขามีบทบาทสำคัญในการที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์เมื่อร่างกายขาดน้ำแล้วก็แร่ธาตุเช่นในส่วนของโซเดียมและโพแทสเซียมนะคะความสมดุลก็จะเสียไปส่งผลทำให้เกิดตะคริวได้ง่ายคนที่ขาดแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะในส่วนของแมกนีเซียมด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าแมกนีเซียมนะคะมีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อนั้นคลายตัวส่วนแคลเซียมนั้นช่วยทำให้หดตัวค่ะถ้าหากว่าเราขาดแมกนีเซียมกล้ามเนื้อก็จะหดแต่ว่าไม่คลายออกจึงมักจะเกิดตะคริวในขณะที่เรานอนตอนกลางคืนต่อมาก็คือสาเหตุต่อมานะคะก็คืออยู่ในท่าเดิมนานเกินไปเช่นกลั้นปัสสาวะยืนนานหรือว่านั่งนานค่ะทำให้เลือดนั้นไหลเวียนไม่ดีกล้ามเนื้อขาดออกซิเจนแล้วก็ปล่อยกรดแลคติกออกมาส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเกร็งนอกจากนี้นะคะผู้ที่มักเป็นตะคริวในตอนกลางคืนมักจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อนั้นลดการเคลื่อนไหวเลือดนั้นไหลเวียนช้าลงค่ะอีกทั้งอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงในเวลากลางคืนทำให้กล้ามเนื้อนั้นเกิดอาการเกร็งได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแนวทางการป้องกันก็คือควรเริ่มจากการดูแลตนเองในเรื่องง่ายๆค่ะคือเรื่องอะไรคะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำที่เพียงพอยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเสริมแร่ธาตุจำเป็นอย่างเช่นแมกนีเซียมจะช่วยคลายกล้ามเนื้อและส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทค่ะทั้งนี้นะคะเราควรใส่ใจสิ่งเล็กๆในทุกๆวันไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยล้านั้นกลายเป็นเรื่องปกติด้วยนะคะร่างกายของเราก็จะตอบแทนด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นฉะนั้นควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้มากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในประเด็นอื่นกันต่อค่ะพักกันตรงนี้สักครู่

เมื่อสักครู่เราได้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของตะคริวใช่ไหมคะแล้วก็ได้พูดถึงการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะว่าเวลาที่เรายืดหยุ่นกล้ามเนื้อจะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นดีขึ้นนะคะในบางส่วนแล้วก็เคยสงสัยไหมคะว่าเราควรยืดหยุ่นกล้ามเนื้อในช่วงไหนดีแล้วต่างเวลากันจะได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะหลายคนก็อย่างที่ได้บอกไปทราบดีอยู่แล้วว่าควรยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำแต่ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าควรทำช่วงเวลาไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดซึ่งในช่วงเช้าค่ะเป็นเวลาที่กล้ามเนื้อของเรานั้นยังแข็งตัวนะคะเนื่องจากว่าร่างกายยังไม่ได้มีการขยับมาตลอดทั้งคืนการที่เราเริ่มต้นด้วยการยืดกล้ามเนื้อแบบเบาๆค่ะจึงจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและระบบไหลเวียนเลือดให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังมีประสิทธิภาพด้วยนะคะวิธีการยืดก็คือให้ยืดแขนขาอย่างช้าๆแล้วก็เบาๆค่ะโดยค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาทีต่อท่าเน้นการหมุนคอไหล่แล้วก็ลำตัวนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการยืดแรงหรือว่าการกระตุกเร็วๆเพราะว่าร่างกายนั้นยังไม่ได้อบอุ่นได้ยังไม่ได้มีความอบอุ่นอย่างเต็มที่นะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการยืดกล้ามเนื้อในช่วงตอนเช้าก็คือจะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นตื่นตัวเร็วขึ้นค่ะพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆในวันใหม่แล้วนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการปวดเมื่อยที่หลังแล้วก็คอจากการนอนที่อาจจะผิดท่าด้วยนะคะทำให้สมองของเรานั้นรู้สึกว่าปลอดโปร่งมากขึ้นค่ะการยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายตรงนี้จะเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่คุณจะเริ่มออกกำลังกายนะคะก็ควรที่จะยืดกล้ามเนื้อด้วยเป็นการยืดแบบเคลื่อนไหวค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับมัดกล้ามเนื้อก่อนที่จะใช้งานหนักนะคะการทำเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นวิธีการก็คือทำการเหวี่ยงขาหมุนแขนหรือว่าหมุนข้อเท้าเบาๆนะคะเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวยืดแบบต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่งนะคะนานประมาณ3วินาทีขึ้นไปเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดความร้อนค่ะประโยชน์ที่เราได้รับก็คือจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อและก็ข้อต่อนั้นเกิดความอบอุ่นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้แรงหรือว่าใช้ความเร็วสูงจากการออกกำลังกายนั่นเองค่ะต่อมานะคะคือการยืดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายเป็นการคลายความตึงตัวค่ะหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อกำลังร้อนและสามารถยืดได้ดีที่สุดจึงเหมาะสมนะคะกับการยืดกล้ามเนื้อหรือว่าการยืดค้างนิ่งในแต่ละท่าเพื่อที่จะคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อค่ะก็เป็นการยืดส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนขาและลำตัวนะคะโดยการค้างไว้ประมาณ 20-30 วินาทีต่อท่าโดยในระหว่างที่ทำการยืดอยู่ให้หายใจเข้าหายใจออกแบบช้าๆเพื่อจะช่วยให้กล้ามเนื้อนั้นคลายตัวได้มากขึ้นทั้งนี้นะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับนั่นคือช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนของเลือดได้ดีขึ้นลดอาการเมื่อยล้าหรือว่าอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อนั้นได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาทำงานได้อย่างเป็นปกติเร็วขึ้นด้วยค่ะส่วนวิธีการยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนจะช่วยทำให้เรานั้นหลับลึกแล้วก็ลดความเครียดการยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมนะคะที่ช่วยทำให้ร่างกายของเรารู้สึกว่าผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงเพราะช่วยลดความเกร็งที่สะสมจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานหรือความเครียดที่เกิดจากการทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วค่ะวิธีการยืดนะคะเลือกทำท่าโยคะง่ายๆอย่างเช่นท่าแมวเหยียดนะคะหรือว่าท่าก้มแตะปลายเท้าแบบเบาๆยืดกล้ามเนื้อนานประมาณ 5-10 นาทีก่อนที่จะขึ้นไปนอนบนเตียงนะคะ
ตรงนี้จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อนั้นคลายตัวจากความตึงเครียดลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ช่วยส่งเสริมทำให้เรานั้นสามารถที่จะนอนหลับได้สนิทตลอดทั้งคืนค่ะการที่เรายืดกล้ามเนื้อในแต่ละช่วงเวลาให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างที่ได้บอกไปนะคะอย่างเช่นในช่วงเช้าก็คือเพื่อปลุกพลังก่อนออกกำลังกายก็เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหลังออกกำลังกายก็เพื่อที่จะลดความเมื่อยล้าและก่อนนอนก็เพื่อผ่อนคลายทำให้เรานั้นหลับลึกขึ้นถ้าหากว่าเราทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะจะช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นที่ดีสุขภาพดีแล้วก็ลดความเครียดที่สะสมได้มากกว่าที่คุณคิดด้วยนะคะลองทำไปทำดูค่ะในแต่ละวันนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราแค่การยืดกล้ามเนื้อในทุกๆวันนี่แหละค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

สำหรับในช่วงนี้เรามาลดไขมันไม่ดีกันค่ะ เรียงลำดับตามความยากง่ายเลยนะคะความเหนื่อยแล้วก็วิธีไหนที่ได้ผลเร็วที่สุดนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะการลดไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่าที่เราเรียกว่าไขมันเลวนะคะบางทีก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินนะคะที่จะสามารถทำได้ซึ่งทีนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจากหมอเจตค่ะนะคะเป็นนายแพทย์เจตนะคะบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่ได้เผยถึงวิธีลดไขมันเลวก็เรียงตามความเหนื่อยยากความยากแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะซึ่งประการแรกคุณหมอบอกว่าลดไขมันเลวแบบไม่เหนื่อยหยุดของทอดแล้วก็ไขมันทรานส์ค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือไขมันเลวส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากไขมันที่เราทานทั้งหมดแต่มาจากไขมันที่ตับสร้างจากน้ำมันพืชผ่านกระบวนการวิธีการทำก็คืองดของทอดซ้ำมันฝรั่งทอดนะคะขนมอบมาการีนใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนลาแทนค่ะเป้าหมายก็คือทำให้ตับนั้นลดการสร้าง LDL ลงก่อนโดยที่ไม่ต้องออกแรงนะคะในส่วนตรงนี้เรียกได้ว่าความเหนื่อยก็คือเป็นจุดที่ง่ายที่สุดด้วยนะคะความยากก็อยู่ประมาณ2ใน10นั่นเองทางนี้สามารถที่จะลด LDL ได้ประมาณ 10-15% ภายใน4สัปดาห์ได้เลยนะคะด้วยวิธีการง่ายๆที่ได้กล่าวไปนั่นคืองดของทอดซ้ำมันฝรั่งทอดขนมอบที่เขาใช้มาการีนนั่นเองโดยหันไปใช้ในส่วนของน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันรำข้าวและน้ำมันคาโนลาแทนนั่นเองแล้วก็ส่วนต่อมาคือการลดไขมันเลวนะคะโดยการทานใยอาหารขออภัยค่ะทานใยละลายน้ำให้มากขึ้นนะคะก็คือขยับขึ้นมาอีกนิดความยากความเหนื่อยนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าง่ายที่สุดใช่ไหมคะต่อมาคืออาจจะเบาลงหน่อยประมาณความยากก็คือประมาณ3ใน10นี่แหละค่ะแต่สามารถลด LDL ได้ประมาณ 5-10% หลักๆ ก็คือใยละลายน้ำค่ะเหล่านี้เราจะได้จากข้าวโอ๊ตถั่วผักแอปเปิ้ลที่จะไปดักจับคอเลสเตอรอลในลำไส้ไม่ให้ดูดกลับนะคะวิธีการก็คือเพิ่มผักผลไม้ในทุกๆมื้อดื่มน้ำให้มากพอแล้วก็เพิ่มในส่วนของโปรไบโอติกในการช่วยย่อยใหญ่ด้วยนะคะเป้าหมายในขั้นตอนนี้คือการเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลทางลำไส้ค่ะระดับต่อมานั่นคือลดไขมันเลวด้วยการเผาผลาญออกกำลังกายแบบแอโรบิก150นาทีต่อสัปดาห์นะคะความเหนื่อยแน่นอนว่าต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะคะอยู่ระดับปานกลางแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะลด LDL ได้อยู่ถึง 10-20% แล้วก็ยังช่วยเพิ่มในส่วนของ HDL ด้วยนะคะหลักการนั่นคือการเผาผลาญต่อเนื่องช่วยทำให้ตับนั้นใช้ LDL ในการLDL ในเลือดนะคะเป็นการสร้างพลังงานวิธีการก็คือเดินเร็ว30นาที5วันต่อสัปดาห์หรือจะปั่นจักรยานว่ายน้ำวิ่งช้าๆก็ได้เป้าหมายตรงนี้นั่นคือการเปลี่ยนร่างกายค่ะจากการเก็บพลังงานเป็นการใช้พลังงานแทนต่อมาคือระดับความยากขึ้นยากหน่อยแล้วนะคะเขาเรียกในส่วนของระดับนี้นั่นคือยากเชิงวินัยความยากอยู่ประมาณ7ต่อ10นะคะเป็นการลดไขมันเลวจากระดับฮอร์โมนคือการนอนให้พอแล้วก็ลดน้ำตาลค่ะหลักการนั่นคือนอนไม่พอและทานหวานจัดก็จะไปส่วนส่งผลทำให้อินซูลินนั้นสูงตับก็ผลิตไขมันเลวเพิ่มวิธีการนั่นคือนอนให้ได้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันตัดในส่วนของน้ำตาลแฝงทั้งในกาแฟชานมน้ำผลไม้ด้วยแล้วให้ไปเพิ่มโปรตีนคุณภาพดีโปรตีนคุณภาพดีได้จากอะไรได้จากอาหารประเภทปลาไข่แล้วก็ถั่วค่ะวิธีเป้าหมายในจุดๆนี้นั่นคือการรีเซ็ตระบบเมตาบอลิซึมแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายของเราค่ะ
ต่อมาคือเป็นความเหนื่อยสูงสุดแล้วนะคะเป็นการลดไขมันเลวขั้นนักสู้เสริมโอเมก้า3บวกกับการควบคุมแหล่งของคาร์บค่ะคาร์บคืออะไรคาร์บคือคาร์โบไฮเดรตนะคะเราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วในเรื่องนี้อย่างที่ได้บอกไปความเหนื่อยสูงสุดระดับความยากนั่นคือระดับ9เลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้นั่นคือลด LDL ได้มากกว่า 25-30% หลักการนั่นคือโอเมก้า3ค่ะและการกำจัดคาร์บเชิงแป้งจะเปลี่ยนความสมดุลไขมันในเลือดอย่างลึกวิธีการนั่นคือทานปลาทะเลประมาณ 3-4 มื้อต่อสัปดาห์เสริมในส่วนของโอเมก้า3ให้ได้นะคะ 1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อวันลดแป้งขัดสีเป็นการเพิ่มไขมันดีนะคะไขมันดีที่ได้นั่นคือมาจากอะโวคาโดน้ำมันมะกอกแล้วก็ถั่วค่ะเป้าหมายระดับนี้นั่นคือการพลิกโครงสร้างไขมันในเลือดให้เหมือนกับคนออกกำลังกายเป็นประจำแม้ว่ายังไม่ได้ฟิตเต็มที่ก็ตามค่ะนี่คือระดับความยากง่ายนะคะตั้งแต่ง่ายสุดไปจนถึงสูงสุดเลยนะคะที่จะช่วยลดไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL หรือที่เราเรียกกันก็คือไขมันเลวนั่นเองค่ะเป็นการลดตามลำดับความเหนื่อยนะคะจากเหนื่อยน้อยๆไปจนถึง

ของทอดแล้วก็ไขมันทรานส์ต่อมาแบบเบาๆนั่นคือลดไขมันเลวแบบพอขยับนิดๆ นะคะทานใยละลายน้ำให้มากขึ้นย้ำใยละลายน้ำก็คือจากข้าวโอ๊ตถั่วผักแอปเปิ้ลนะคะต่อมายากแบบปานกลางความเหนื่อยแบบปานกลางค่ะลดไขมันเลวด้วยการเผาผลาญออกกำลังกายแบบแอโรบิกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ยากเชิงวินัยนะคะเกือบยากสุดแล้วในส่วนตรงนี้ระดับนี้ก็คือลดไขมันเลวจากระดับฮอร์โมนนอนให้เพียงพอแล้วก็ลดน้ำตาลด้วยสุดท้ายนั่นคือความเหนื่อยสูงสุดค่ะคือการลดไขมันเลวขั้นนักสู้เป็นการเสริมโอเมก้า3ด้วยนะคะบวกกับการควบคุมแหล่งของคาร์บด้วยนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะวิธีการทั้งหมดนี้ทั้ง5ข้อนี้นะคะเป็นวิธีการลดไขมันเลวค่ะที่เรียงตามลำดับความยากง่ายที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องลาจากกันไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
7: นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหากรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันท์ได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
8: นายภูนศักดิ์มรศรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำและเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์ 1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
4: ว่างหัวชื่นลัว
5: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกพะโล
8: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
13: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พากับผมนะครับฉลาดกัญญัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่19สิงหาคม2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับซึ่งที่อำเภอปัวจังหวัดน่านและก็แหมหลายอำเภอนะครับก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เข้าท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนานะครับเพื่อผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ตุ๋ยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับติดตามข่าวสารเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆตุ๋ยนะครับในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแห่งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห้งนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านและจังหวัดแปะนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปติดตามเรื่องของการคาดหมายสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันตั้งแต่วันที่19ถึง25สิงหาคม2569ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของโอกาสในการเกิดฝนร้อยละ80ของพื้นที่จากนั้นวันที่21สิงหาคมปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่จากนั้นวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ปริมาณฝนก็อยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งภาคเหนือนะครับก็มีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ60ไปจนถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็มีการแจ้งเตือนต่างๆในส่วนของเรื่องของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับก็มีการติดตามจากเรดาร์ที่ลำพูนก็พบว่ากลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปะในหลายพื้นที่นะครับบอกว่าจะเป็นที่เวียงแหงเจียงดาวแม่แตงพร้าวกัลยาณิวัฒนาสำเมืองแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายดอยสะเก็ดแม่แจมแม่วางหางดงสารพีสันกำแพงแม่อ่อนจอมตองดอยหล่อหอดดอยเต่าและก็อมก่อยนะครับ
ที่จังหวัดลำปูนก็ปาร์ตี้บ้านที่อำเภอเมืองลำปูนป่าสร้างและก็แม่ทานะครับนี่ก็เป็นการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งในช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับในช่วงบ่ายก่อนที่จะเข้ารายการก็ยังพื้นที่ที่สถานีนะครับก็ยังคงมีฝนที่ตกลงมาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมือถูฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตือแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transformยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12-18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

พื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและก็ยกระดับทักษะดิจิทัลตัวเองนะครับซึ่งทางกระทรวง DE ได้มีการเปิดเผยถึงโครงการ TSAI Passport เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้า19สิงหาคม2569ก็คือวันนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้มีการเตรียมเปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ TSAI Passport ที่ล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ AI Passเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและก็สร้างบัญชีนะครับสำหรับการเข้าใจงาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการยังเป็นทางการนะครับในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการยืนยันนะครับว่าโครงการได้มีการดำเนินการด้วยระบบชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือ Pay per Active User โดยภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ที่ใช้งานระดับ Innovator นะครับที่ได้มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการในอัตราเซาซีบาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องกับการใช้งานและก่อประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับอย่างสูงสุดตัวเองนะครับซึ่งโครงการ THAI Passport ก็ตั้งเป้านะครับในการรองรับประชาชนสูงสุดถึง5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เริ่มต้นและก็ผู้ที่ยังบ่มีประสบการณ์ด้าน AIสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและก็พัฒนาทักษะได้อย่างเป็นลำดับถึงแม้ว่าบ่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนโดยแนวทางดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI ทำความเข้าใจคุณสมบัติของแต่ละโมเดลและการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาการทำงานและก็การประกอบกิจการธุรกิจต่างๆอันเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องของ AI ควบคู่กับการส่งเสริมการนำ AI มาใช้งานตลอดจนสนับสนุนเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและก็เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตัวนะครับซึ่งแบบฟอร์ม AI Pass นะครับก็ได้มีการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการนะครับ AI Pass หรือว่า TSAI Passport นะครับใครที่สนใจนะครับในการใช้งานเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆการที่จะสร้างรูปสร้างวิดีโอหรือว่าหาข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ในวันที่31สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของกิจกรรมต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นในเรื่องของสายมูนะครับที่บ่ควรพลาดกับกิจกรรมมูมั่นตลอดเดือนกันยายน2569ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมมูมั่นเดือนกันยายน2569ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมเปิดกิจกรรมมูมั่นเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งก็เป็นโครงการนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและก็ศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลและก็เสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกระแสการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและก็สายมูควบคู่กับการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนการกระจายรายได้สู่ชุมชนตนนะครับสำหรับกิจกรรมมูมั่นนะครับประจำเดือนกันยายน2569ก็มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุเสา5พระธาตุเสา5อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยได้มีการจัดทำเล่มหมู่พาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้งเสา5แห่งแล้วก็กิจกรรมมอบเหรียญโชคดีตามจำนวนพระธาตุที่สักการะโดยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะรับเล่มหมู่พาสปอร์ตได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2569และก็ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึง31ธันวาคม2569นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆแห่มนะครับเช่นโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ที่โรงแรมศรีปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และก็งานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องการบูชาเครื่องรางของขลังและก็เหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ที่เชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและก็พิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมตักบาตรโชติกาซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่5 12 19และ26กันยายน2569เวลา 7:00 น.บริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของกิจกรรมมูมั่นนะครับก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งศรัทธาและก็วัฒนธรรมเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและก็ความประทับใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบอร์ราน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์ราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมคโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมคโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
10: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
11: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
9: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่าย
7: รายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจแล้ววันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะคะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้จะลานะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตลาคุณผู้ฟัง1วันค่ะเนื่องจากว่าติดภารกิจกับครอบครัวก็ขออนุญาตเลื่อนคิวเพลงลูกทุ่งมาในวันนี้นะคะเพื่อเชื่อว่าแฟนๆเพลงลูกทุ่งหลายๆท่านอยากฟังเพลงลูกทุ่งหลายๆเพลงแต่ในวันนี้ค่ะทางออนไลน์ทางไลฟ์ก็แนะนำเพลงกันเข้ามาหลายเพลงเลยโดยเฉพาะเพลงธรรมชาติโหดนะคะเพลงน้ำท่วมค่ะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังทางวิทยุค่ะทั้ง4คลื่นความถี่ FM93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 KHz และ AM 1476 KHz ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมีผลงานเพลงแนะนำกันเข้ามาเข้าคิวกันหลายผลงานเพลงเดี๋ยวในวันนี้ชั่วโมงนี้ทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งกำลังเผชิญเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเราจะเห็นภาพความเสียหายจากข่าวแต่ละสำนักนะคะโดยเฉพาะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สวท.น่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและสื่อของจังหวัดน่านตอนนี้นะคะก็เร่งให้ความช่วยเหลือค่ะได้มีการจัดตั้งศูนย์นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงได้มีการนำยุทธปกรณ์และเจ้าหน้าที่ช่วยอพยพพี่น้องประชาชนนะคะให้มาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยบางพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วค่ะบางพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วนะคะก็สอดคล้องกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภาคเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังระหว่างวันที่18ถึง21วันนี้คือวันที่19สิงหาคม2560นะคะเรายังต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21ค่ะสืบเนื่องจากฝนตกตลอดทั้งคืนที่จังหวัดน่านอำเภอปัวนะคะทำให้เส้นทางหลายๆเส้นทางโดนกระแสน้ำพัดเข้าท่วมสะพานหลายจุดค่ะก็มีการตัดขาดดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดน่านให้สำรวจเส้นทางกันก่อนนะคะเบื้องต้นค่ะข้อมูลจากเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะก็ได้แจ้งเตือนว่าในเส้นทางของบ้านร้องแง่เป็นเส้นหลักปตท.ปัวอำเภอปัวไปถึงอำเภอเชียงกลางอำเภอท่าวังผาตรงนี้นะคะมีปริมาณน้ำซึ่งเข้าท่วมทำให้ไม่สามารถเดินทางผ่านได้นะคะพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นค่ะทั้งนี้ถนนสายน่านเมืองจังณตอนนี้นะคะข้อมูลในช่วงเช้าก็ยังคงปิดเส้นทางจราจรณตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตนะคะคุณผู้ฟังบริเวณสะพานข้ามลำน้ำกุ๋ยค่ะจะอยู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านศพกุ๋ยบ้านเมืองจังนะคะตำบลเมืองจังตรงนี้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางได้ยิ่งดีค่ะไม่สะดวกให้คุณผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนสัญจรไปมานะคะสามารถอ้อมเข้าฝั่งตำบลผาสิงตำบลบ่อผ่านบ้านหาดเคสแล้วก็เข้าสู่พื้นที่เมืองจังฝั่งเหนือได้นะคะสามารถจะใช้เส้นทางอื่นซึ่งก็ยังมีอีกหลายเส้นทางค่ะโดยที่เลี่ยงเส้นทางนี้นะคะสำหรับบริเวณสถานการณ์อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ฟังฝายนาลาวซึ่งถือได้ว่าเป็นฝายของชนประทานผนังได้ถูกกระแสน้ำพัดผนังพังไปหนึ่งข้างซึ่งกระแสน้ำมีความรุนแรงมากส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านล่างฝายเตรียมรับมวลน้ำนะคะก็เป็นข้อมูลรายงานจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านค่ะณตอนนี้เราก็ส่งกำลังใจให้ทีมจังหวัดน่านนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่พอมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักพายุหรือฝนฟ้าคะนองน้ำป่าไหลหลากพี่น้องน่านก็จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ แทบจะทุกปีเลยคุณผู้ฟังแทบจะทุกปีเลยแต่ปีนี้หาทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้รับคำชื่นชมจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าดำเนินการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสั่งการตั้งศูนย์ได้อย่างรวดเร็วนะคะได้อย่างรวดเร็วสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยบูรณาการทั้งในส่วนของจังหวัดปภ.อส.ทหารจิตอาสาหน่วยงานต่างๆไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เราจะเห็นภาพมีทั้งเด็กเล็กค่ะผู้สูงอายุนะคะและมีหลายๆคนที่พยายามลุยฝ่ากระแสน้ำแต่มันแรงมากๆจริงๆนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัยพี่น้องประชาชนเราเข้าใจว่าเราอยากจะช่วยกันอยากจะช่วยเพื่อนอะแต่เราไม่ได้ผ่านวิชาในการกู้ชีพกู้ภัยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นตั้งใจไปช่วยแต่กลายเป็นผู้ประสบภัยตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำได้อันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์มันเกิดหรือมันไม่เกิดไม่รู้แหละแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือเราต้องประเมินศักยภาพตัวเองว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีอุปกรณ์ใดๆในการจะไปช่วยชีวิตใครสิ่งที่เราทำได้คือติดต่อเจ้าหน้าที่หาคนมาช่วยที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพและผ่านหลักสูตรของการกู้ชีพกู้ภัยมาช่วยถ้าเราเป็นชาวบ้านหรือเพื่อนบ้านแล้วช่วยกันเองเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ประสบภัยทั้งคู่นะคะและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการลุยฝ่ากระแสน้ำเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแรงใต้ผิวน้ำมันซัดมากำลังขนาดไหนมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆแล้วอาจจะเห็นว่าผิวน้ำมันนิ่งๆแต่ใต้ผิวน้ำมีความแรงเร็วสามารถพัดคนพัดบ้านพัดรถพัดต้นไม้นั่นคือสิ่งที่เราประเมินไม่ได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยไม่ควรนะคะไม่ควรที่จะเสี่ยงทั้งคู่มันจะกลายเป็นว่าเป็นผู้ประสบเหตุประสบภัยความสูญเสียก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นทางนี้มีน้ำพัดผ่านแต่ยังฝืนขับรถลุยฝ่ากระแสน้ำอันนี้เตือนกันทุกวันเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นนะคะจะสังเกตว่าในช่วงที่มีการช่วยอพยพอะจะต้องมีอุปกรณ์ครบเชือกสลิงเสื้อชูชีพต่างๆเรือแพถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยโอ้โหงานหนักเลยแต่คราวนี้จังหวัดน่านค่ะพอมีเหตุปุ๊บเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม24ชั่วโมงระดมอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์และเจ้าหน้าที่นะคะทั้งตำรวจตะเวนชายแดนทหารจิตอาสาอส.ค่ะทีมต่างๆที่มียุทโธปกรณ์พร้อมนะคะและยังรวมไปถึงทีมที่พร้อมรับที่ศูนย์พักพิงมีการตั้งศูนย์พักพิงขึ้นมาในจุดที่ปลอดภัยทั้งวัดโรงเรียนเทศบาลหอประชุมต่างๆนะคะนี่คือการรับมือที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบเหตุอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็มีแพลนมีกำหนดการนะคะหมายกำหนดการว่าจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะก็ติดตามข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้เรามาฟังเพลงที่ให้กำลังใจพี่น้องชาวน่านจาก FC ของสวทเชียงใหม่ค่ะบอกว่าอยากจะฝากกำลังใจนี้นะคะไปถึงยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านด้วยผ่านเพลงน้ำท่วมค่ะมาในเวอร์ชั่นการขับร้องโดยน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีเจ้าโอ้บางนาฝนตกกะเจ้าน้ำท่วมกี่จังหวัดตอนนี้น้ำท่วมตีนานเจ้า
0: น้ำท่วมตีนาน

คุณผู้ฟังคะโอ้หลังไมรับสายกันไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะกลัวจะเปิดเพลงไม่ทันนะคะตอนนี้คิวเพลงค่อนข้างยาวดีใจมากๆเลยค่ะที่คุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาและแนะนำผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวแจงทยอยเปิดให้อย่างแน่นอนในช่วงนี้ขออนุญาตเป็นเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องจังหวัดน่านที่กำลังเผชิญอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันอยู่ในช่วงนี้นะคะในเพลงต่อไปค่ะขอกันเข้ามาทางออนไลน์ด้วยนะคะอย่าปล่อยมือของพี่อ้อมไม้เมืองค่ะฝากเพลงนี้เป็นหนึ่งกำลังใจจาก FC สวทเชียงใหม่ไปถึงยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านอำเภอปัวและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยกันอยู่ค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงค่ะที่ขอกันเข้ามาในเวอร์ชั่นของคุณฝนธนสุนทรแล้วก็คุณหนิวอาจาริยานะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ขอกันเข้ามาทางหลังไมค์วันนี้คุณผู้ฟังโทรมาแล้วบอกว่าโอ้ยโทรติดยากมากเลย ต้องขอสุมาภัยเตเจ้าวันนี้หลายๆสายโทรเข้ามาสายแรกอาจจะรู้สึกว่าสัญญาณติดขัดๆนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกหนักนะคะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยเสถียรนะคุณผู้ฟังเราต้องขออภัยด้วยก็เลยต้องโทรมารอบที่2นะคะแต่ว่าทุกสายที่โทรเข้ามาทางหลังไมค์ก็ฝากส่งต่อกำลังใจค่ะฝากส่งต่อกำลังใจไปถึงยังพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ระดมสรรพกำลังเข้าให้ช่วยเหลือนะคะความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล

คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุยสบายยามบ่ายในวันที่19สิงหาคม2569ค่ะวันนี้ก็หลายๆผลงานเพลงนะคะตั้งใจที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์แล้วฝากส่งข้อความความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านค่ะเชื่ออย่างนึงว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุอุทกภัยอะไรคนไทยเราไม่ทิ้งกันค่ะ

ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะว่ามวลน้ำมหาศาลนี้เมื่อไหลลงไปในพื้นที่อื่นๆพื้นที่รับน้ำแล้วจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่จะต้องรองรับน้ำและเกิดเหตุอุทกภัยหรือไม่นะคะพื้นที่ต่อไปที่ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำมหาศาลค่ะตรงนี้หลายจังหวัดก็เตรียมความพร้อมทั้งจุดอพยพจุดศูนย์พักพิงหน่วยงานต่างๆยุทโธปกรณ์นะคะแล้วก็ถ้าได้รับข้อความ SMS เมื่อวานนี้มีข้อความ SMS ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านท่านที่อพยพทันเขาก็สามารถออกมาได้อย่างทันแต่ส่วนมากก็ไม่ทันเพราะน้ำมาเร็วแรงและเยอะมากนะคะแต่หลายพื้นที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในช่วงบ่ายของวันที่19สิงหาคม2569นะคะเราก็จะเห็นภาพความเสียหายหลังสถานการณ์น้ำลดลงคลี่คลายยังคงมีร่องรอยแห่งน้ำตาซึ่งเชื่อว่าเราจะต้องส่งกำลังใจให้กับทุกคนมีแรงในการฟื้นฟูในการลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านบทเพลงอีกประมาณ2ผลงานเพลงน่าจะทันค่ะคุณผู้ฟังอีก2ผลงานเพลงน่าจะทันนะคะขออนุญาตเป็นเพลงกล่อมของคุณสุนารีราชสีมาค่ะและตามด้วยบนเจ้าแม่ของปิหลิวอาจารยาพรมพึกศิลปินหลับปูนเจ้าขอส่งท้ายกันด้วย2บทเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในรายการคุยสบายยามบ่ายวันพรุ่งนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟัง1วันนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้แจงอลิสาเป็นตั้งขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที
8: ่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
7: ไม่ดีหรอกมั้ง
8: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
6: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
8: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
6: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
8: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
6: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
8: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๊งเพ่
9: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
7: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
11: พบปัญหาการจราจรโทร1197ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
12: ความคิดดีจังหนูชอบ
13: ผมก็ชอบนะ
14: ป้าก็ชอบ
15: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
16: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันพุธค่ะพุธที่19สิงหาคม2569นะคะ

ค่ะคุณฟังค่ะวันนี้นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้เลยนะคะในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะก็ตอนนี้นะคะมีสถานการณ์ในเรื่องของอุทกภัยมีพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะบ้านเรือนนะคะก็ได้รับความเสียหายแล้วก็มีถนนหลายสายเลยนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ค่ะก็ทราบว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่ในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยนะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีการลดระดับของน้ำนะคะลงบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะน้ำก็จะเริ่มท่วมในอำเภอท่าวังผาแล้วก็คาดว่าจะมีการท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้มีการเปิดจุดรับบริจาคนะคะในเรื่องของสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะ อยากจะร่วมนะคะนำสิ่งของมาบริจาคนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะที่ตอนนี้กำลังประสบกับในเรื่องของอุทกภัยนะคะก็สามารถนำสิ่งของนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะมามอบให้ที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งเราเปิดจุดรับบริจาคนะคะที่จุดประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าที่รู้จักกันชื่อว่าโต๊ะ10เวรนะคะที่อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น1นะคะของอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค5ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะ อยากจะร่วมนะคะนำสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะคะอาหารกระป๋องอาจจะเป็นในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านนะคะของใช้ส่วนตัวนะคะหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะในสถานการณ์ที่มีพี่น้องประชาชนประสบกับอุทกภัยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในวันนี้นะคะก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะที่จะรับมือนะคะเพราะว่าในช่วงระหว่างวันนี้เนี่ยจนถึงวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ก็มีในเรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเตรียมการป้องกันเอาไว้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะดังนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะท่านที่ประสงค์จะบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะท่านสามารถนำมาบริจาคที่ตำรวจภูธรภาค5ได้เลยนะคะหากท่านต้องการจะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข053140052ค่ะซึ่งตำรวจภูธรภาค5นะคะก็เปิดรับสิ่งของบริจาคนะคะจากพี่น้องประชาชนตลอดนะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงช่วงสายๆของวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569และเราก็จะนำสิ่งของที่พี่น้องประชาชนนะคะได้นำมามอบให้กับตำรวจภูธรภาค5เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปด้วยนะคะก็จะมีการจัดชุดตำรวจจิตอาสานะคะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็นำสิ่งของที่พี่น้องประชาชนมามอบให้กับตำรวจภูธรภาค5นะคะไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบในเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเรามีเวลารับสิ่งของบริจาคที่จะรีบนำไปที่จังหวัดน่านเนี่ยในวันเสาร์นะคะดังนั้นวันนี้นะคะแล้วก็วันจนถึงวันเสาร์ช่วงเช้านะคะ
ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมบริจาคนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5ซึ่งตั้งอยู่ที่บนถนนมหิดลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053-140-052ค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องเปิดเพลงนี้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีฝนตกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะตกๆหยุดๆในช่วงนี้นะคะและหากว่าคุณผู้ฟังนะคะรับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้แล้วในพื้นที่ไหนมีฝนตกหนักอะไรอย่างไรนะคะท่านสามารถที่จะช่วยนะคะนำข้อมูลนะคะโดยการพิมพ์ผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะเราก็จะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการหรือว่ากำลังขับรถอยู่ในช่วงเส้นทางดังกล่าวได้ทราบด้วยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับผลงานเพลงของคุณเบิร์ตกับคุณฮาร์ทนะคะเพลงที่ชื่อว่าฝนค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนนี้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็อยากฝากคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่นะคะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของนอกไปเหนือจากการใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วนะคะเราก็ต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะถือปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของกฎแห่งความปลอดภัยนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะ อยู่ในพื้นที่ใดแล้วมีฝนตกหนักมากน้อยเพียงใดนะคะก็ส่งข่าวให้กับทางรายการทราบนะคะเราก็จะได้นำข้อมูลมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านอาจจะกำลังเตรียมขับรถข้ามจังหวัดนะคะแล้วก็ข้ามอำเภอจะได้ทราบด้วยว่าตอนนี้มีฝนตกหนักมากน้อยเพียงใดนะคะ

คุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะฝนตกทุกๆวันเลยดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้ดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยนะคะตอนนี้มีคุณผู้ฟังที่ได้กรุณาให้ข้อมูลนะคะผ่านเพจสทช.เชียงใหม่ PRD นะคะท่านแรกเลยคุณสิริพันธ์นะคะคุณสิริพันธ์บอกว่าวันนี้ที่ดอยสะเก็ดฝนตกชุ่มฉ่ำเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณสิริพันธ์นะคะคุณสิรินันท์บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่แม่ทาลำพูนฝนตกตลอดวันเลยนะคะแล้วก็มีคุณสิริพรก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณวารินนะคะบอกว่าฝากความห่วงใยนะคะฝนตกถนนลื่นขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคุณจันยาคุณสุรินคุณฤทธิ์สมนามด้วยคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องอำเภอปัวนะคะจังหวัดน่านด้วยครับแล้วก็บอกว่าที่แม่โจ้ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะแล้วก็คุณสุทัศน์บอกว่าที่สันป่าตองนะคะอากาศดีแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังคะอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยในช่วงนี้เพราะว่าฝนตกในหลายพื้นที่เลยนะคะ อาจจะมีตกมากตกน้อยตกหนักเนาะแต่ก็ทำให้ถนนเปียกนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีในเรื่องของถนนลื่นแล้วก็ในบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยนะคะมีน้ำท่วมขังอันนี้ต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งขับรถเร็วเนาะนะคะแล้วในบริเวณที่แบบโอ้โหมีน้ำท่วมค่อนข้างเยอะหน่อยเนี่ยอาจจะทำให้รถเนี่ยมีอาการเหินน้ำได้ด้วยนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะลดความเร็วของรถลงในช่วงนี้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569นะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็ทางภาครัฐนะคะบอกว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ล่วงหน้านะคะวันนี้เลยนะคะเขาก็ให้เปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะTH นะคะซึ่งย่อมาจากไทยเนาะแล้วก็ AI Passport นะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะบอกว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนพร้อมสร้างบัญชี AI Pass Platform AI ภายใต้โครงการนะคะตั้งแต่วันนี้เลย19สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์นะคะ de.aipass.netนะคะซึ่งเขาบอกว่าการจะเปิดใช้งาน AI Pass เนี่ยเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคม2569รองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการนะคะเรียนรู้และพัฒนาทักษะ AI เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาการทำงานและธุรกิจช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็เพิ่มผลิตภาพนะคะลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีแล้วก็เสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศดังนั้นวันนี้วันแรกค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังไม่ได้สมัครนะคะคือลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่วันนี้แล้วนะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า de.aipass.net นะคะก็สะกดนะคะ de ก็ d นะคะdoc นะคะ e นะคะแล้วก็ dot ค่ะ ai pass p a s s นะคะ .net แต่ว่าเขาบอกว่าสำหรับเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยนะคะทั้งสมัครนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชี AI Pass นะคะสำหรับประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นวันนี้วันแรกเลยคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเขาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้แล้วนะคะแล้วในวันที่31สิงหาคม2569จะเริ่มเปิดใช้งาน AI Pass อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็เน้นในเรื่อง
ื่องของการเรียนรู้ทดลองใช้พัฒนาทักษะ AI นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาทำงานและธุรกิจนะคะเพื่อเพิ่มผลิตภาพลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเปิดเข้าไปลงทะเบียนกันเลยค่ะที่ de.aipass.net นะคะอันนี้ก็ตอนนี้เราเข้าสู่สังคมในเรื่องของ AI กันแล้วนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปลงทะเบียนกันเลยวันนี้เปิดเป็นวันแรกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาในเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะก็มักจะมาพร้อมกับในเรื่องของภัยแอบแฝงมาด้วยนะคะดังนั้นต้องบอกว่าในทุกสถานการณ์นะคะมิจฉาชีพเนี่ยฉวยทุกสถานการณ์นะคะดังนั้นต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าในเรื่องของการที่ภัยออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะคะเราจะต้องค่อยๆทำเนาะนะคะแล้วก็อย่าพึ่งไปหลงเชื่อนะคะโดยเฉพาะการโฆษณาชักจูงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการล่อลวงนะคะให้เราไปลงทุนต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะคะใช้ความเนียนนะคะหลอกล่อทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินนะคะดังนั้นตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5นะคะก็อยากจะมาย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9ถึง15สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เขามีการวิเคราะห์นะคะจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์ของพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ทั่วประเทศนะคะก็พบว่าการหลอกให้ลงทุนนะคะเป็นการหลอกที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจำนวนคดีอาจจะไม่เยอะเท่ากับการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะแต่ว่าในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนเนี่ยนะคะมิจฉาชีพเขามีการพัฒนาในการหลอกลวงไม่ได้เอาในเรื่องของผลการตอบแทนสูงเนี่ยนะคะจู่ๆเนี่ยก็จะมาหลอกล่อเลยว่าชวนให้ลงทุนชวนให้ลงทุนได้ผลตอบแทนสูงเอาตรงนี้มาหลอกล่อตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพไม่ได้ใช้แบบนั้นนะคะแต่มิจฉาชีพเนี่ยใช้วิธีการที่แยบยลกว่านั้นก็คือมีการผสมผสานการหลอกลวงนะคะอาจจะเริ่มต้นจากโรแมนต์สแกมนะคะหรือเริ่มต้นจากมีสินค้าให้ทดลองใช้ฟรีนะคะอาจจะมีการประกาศเชิญชวนลักษณะแบบนี้หรือไม่ก็สินค้าราคาถูกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานหารายได้เสริมพิเศษนะคะทำงานง่ายๆรายได้ดีอาจจะมาในรูปแบบต่างๆเหล่านี้นะคะแต่สุดท้ายก็จะเชิญชวนให้ไปร่วมลงทุนนะคะแต่การเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ชักชวนลงทุนตั้งแต่แรกนะแต่จะเริ่มจากการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวที่ได้นำเรียนให้กับทุกท่านนะคะพอมีทุกคนหลงเชื่อเข้าไปคลิกนะคะเข้าไปตอบรับเป็นเพื่อนนะคะกับเพื่อนในโลกออนไลน์ที่เราไม่รู้จักโปรไฟล์ดีๆหล่อสวยรวยนะคะมาหลงรักมาใช้คำพูดหวานๆนะคะก็ใช้หลอกลวงแบบนี้หรือนะคะมีสินค้าทดลองให้ใช้ฟรีถ้าสนใจคลิกละมีคนสนใจแล้วเนาะไปคลิกแล้วมีสินค้าดีราคาถูกนะคะคลิกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถซื้อสินค้าราคาถูกราคาประหยัดพอมีคนหลงเชื่อเข้าไปคลิกนะคะทำงานง่ายรายได้ดีทำงานมีแค่คอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตก็สามารถหารายได้ได้ง่ายๆสนใจไปคลิกละนะคะอันนี้แหละค่ะจะเป็นการล่อลวงเบื้องต้นของมิจฉาชีพพอมีผู้หลงเชื่อนะคะเข้าไปติดกับต่อจากนี้ละมิจฉาชีพก็จะลวงให้เราเข้าไปอยู่ในลายกลุ่มค่ะอาจจะเป็นทั้งโอเพนแชทหรือว่าเป็นลายกลุ่มเนาะซึ่งเต็มไปด้วยหน้าหมานะคะแล้วเขาก็จะชักชวนให้เราบอกว่าเนี่ยมาทำภารกิจนะคะไม่ได้บอกว่าลงทุนนะมาทำภารกิจซึ่งภารกิจเนี่ยโอ้โหได้ผลตอบแทนดีมากๆเลยนะคะทำภารกิจสำเร็จได้บัตรคูปองส่วนลด
ไปซื้อสินค้าราคาพิเศษทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยได้รับสินค้าทดลองใช้ฟรีทำภารกิจเรียบร้อยได้ผลตอบแทนสูงทำงานหารายได้พิเศษนะคะเข้าไปทำภารกิจได้ผลตอบแทนสูงพอแบบโรแมนต์สแกมนะคะทำให้เรารักให้เราเชื่อใจทำให้เราหลงแล้วก็ชวนให้เราลงทุนเราก็หลงเชื่อนะคะจะเป็นแบบนี้หมดเลยพอทุกคนโดนหลอกในรูปแบบตั้งแต่แรกเริ่มเนาะนะคะอย่างสี่รูปแบบที่บอกต่อจากนี้แหละนะคะพอหลงเข้าไปในกลุ่ม Open Chat กลุ่ม LINE นะคะมิจฉาชีพก็จะหลอกล่อละนะคะทำภารกิจเริ่มจากการใช้เงินนะคะสมัครบ้างล่ะนะคะอ้าวได้ผลตอบแทนกลับมานะคะเป็นเงินกลับคืนมาโอนเงินเข้าบัญชีนะคะแล้วก็หลอกให้เราลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีไม่เกิน3ครั้งนะคะหลังจากนั้นรับรองว่าเราถอนไม่ได้ละแล้วก็จะมีเงื่อนไขให้เราเนี่ยโอนเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยจะมีหน้าม้าอยู่ในกลุ่มนะคะเร่งเร้าเรากดดันเราหรือไม่ก็โชว์ภาพสลิปการได้รับเงินผลตอบแทนปลอมๆนะคะเป็นแบบนี้เลยดังนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมีการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะแล้วก็ย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าช่วงนี้นะคะจากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันศุกร์นะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะเตรียมความพร้อมในการป้องกันนะคะหากว่าคุณผู้ฟังที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำนะคะอยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านก็ยกของขึ้นที่สูงเตรียมไว้ก่อนเนาะนะคะเตรียมการป้องกันเพราะว่าอย่างเช่นเมื่อเช้านี้เนี่ยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะก็ได้พูดคุยกับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปัวจังหวัดน่านท่านก็บอกว่าฝนตกประมาณสักตีสี่ครึ่งของเช้าวันนี้นะคะก็ไม่คิดว่าฝนตกแค่1ชั่วโมงอ่ะพอตีห้าครึ่งอ่ะนะคะน้ำมาถึงชั้น1ของบ้านแล้วอ่ะแพ้ฝนตก1ชั่วโมงนะคะดังนั้นหากว่าเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะคะสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะปลั๊กไหนที่จะอยู่ใกล้ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เตรียมการป้องกันเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้ายกขึ้นที่สูงนะคะเตรียมการป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าในเรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำนะคะที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเราจะได้เตรียมการป้องกันไว้ก่อนนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเราเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะก็จะเปิดรับไปจนถึงวันเสาร์นี้นะคะแล้วก็เราก็จะนำสิ่งของที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงนำมาบริจาคที่ตำรวจภูธรภาค5จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอำเภอปัวที่มีในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยแต่ตอนนี้ทราบว่าตอนนี้ที่อำเภอท่าวังผาก็เริ่มแล้วนะเราก็อาจจะไปที่อำเภอเมืองด้วยนะคะดังนั้นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะหากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสอบถามที่ตำรวจภูธรภาค5เรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่0531400052นะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเสียงร้องอันทรงพลังของคุณมาริวันเจมีนานะคะเพลงนี้นานมากแล้วขอเพียงที่พักใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์พันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขกันนะคะตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีท่านผู้กับต้อมสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะสวัสดีเกียรติศักดิ์คะตอนนี้ในตัวเมืองฝนตกไหม
1: ครับผมก็มีปล่อยๆครับมีฝนลงปล่อยๆครับ
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสภาพการจราจรด้วยค่ะ
1: ครับผมครับก็เดี๋ยวไปดูสภาพการจราจรเลยครับไปเริ่มกันที่แยกหินคำนะครับบริเวณถนนห้วยแก้วริมมานะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับมีเจ้าที่จราจรมาขับไฟเร่งระบายที่แยกหินคำนะครับไปที่แยกคงสิงทั้งขาเข้าเมืองและขาออกเมืองนะครับก็เช่นกันนะครับมีปริมาณรถนะครับเจ้าที่ยังคงมาขับไฟเร่งระบายการจราจรนะครับต่อไปไปในจุดที่แยกฟ้าห้ามนะครับถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการซ่อมสร้างอยู่นะฮะยังไม่เสร็จนะฮะในการปรับปรุงพื้นผิวจราจรนะครับฝั่งขาเข้านะครับตั้งแต่ชาตามือนะครับถึงศูนย์ปอดระยะทางประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับโดยยังมีการปิดถนน2ช่องจราจรนะฮะ2ช่องทางเดินรถนะครับซึ่งก็ทำให้มีการชะลอตัวของรถในช่วงนี้นะฮะในจุดซ่อมสร้างนี้นะครับก็ฝากประชาพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับไปกันที่แยกสารเด็กนะครับถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับมีปริมาณรถมากครับเนื่องจากโรงเรียนปิ้นดาราเลิกด้วยนะครับแล้วก็รถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับอาจจะมีส่วนที่ว่าฝนตกนะฮะด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนำรถยนต์นะครับมารับบุตรหลานนะครับกันเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้มีการรอตัวรถนะครับไปที่แยกหนองประทีปนะครับถนนสายวัฒนธรรมเจริญเมืองนะครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับมีเจ้าที่จราจรมาขับไฟเร่งระบายการจราจรนะครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่ใหม่ลำปางนะครับในภาพรวมยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไปกันที่ถนนมหิดลนะครับต่างระดับร้อนจันทร์ต่างระดับรถไฟแล้วก็ต่างระดับหนองหอยนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแยกสนามบินนะครับถนนเชียงใหม่ฮอดนะครับรวมไปถึงถนนชิปเนสรถที่มาจากศูนย์วัฒนธรรมนะครับมีปริมาณรถครับแล้วก็แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับถนนบุญเรืองนิดผ่านหน้าโรงเรียนพัฒนโนนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับในส่วนของจุดซ่อมสร้างนะครับในพื้นที่มีรับแจ้งมี2จุดนะครับก็จากที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับถนนเชียงใหม่เท้านะครับขาเข้าลมโชคว่าห้ามนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือบริเวณถนนอัศดาธรหน้าไปรษณีย์ตลาดคำเที่ยนะครับมีการปิดพื้นผิวจราจรนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับทำให้มีการชะลอตัวของรถนะครับในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็ตามสั่งการของท่านผู้กับจราจรนะครับก็เจ้าที่จราจรก็จะออกปฏิบัติหน้าที่กันประจำนะฮะทั้งพยาบาลและกดขันรถจอดในเขตห้ามในชั่วโมงเร่งด่วนต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็ยังวอร์ปิกันอยู่นะครับในส่วนของอุบัติเหตุนะครับเมื่อเวลา 11:00 นนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุกถังแก๊สนะครับพลิกคว่ำทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับบริเวณถนนสายเชียงใหม่ลำปางเขตพื้นที่สระบุรีนะครับโดยเจ้าที่ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าที่ช่วยกันเร่งระบายการจราจรให้กลับคืนสู่ภาวะปกติเรียบร้อยนะครับข่าวประจำพันนะครับก็ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนคูเมืองด้านนอกนะครับตั้งแต่แจงกุ่งเอื้อนถึงแจงหัวลินและแจงหัวลินถึงแจงสีภูมินะครับระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรโดยจะทำลอกพื้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนะครับเพื่อปูพื้นผิวจราจรใหม่พร้อมทั้งทาสีตีเส้นโดยจะดำเนินการเริ่มดำเนินการในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับเป็นต้นไปนะใช้เวลาประมาณ3เดือนก็พยายามประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับวางแผนการเดินทางด้วยครับผมก็ข้อมูลก็จะประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะสาวัตรเกียรติศักดิ์ค่ะดังนั้นก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้

0: ครองนะคะใช้รถยนต์นะคะแทนรถจักรยานยนต์ดังนั้นปริมาณรถเนี่ยก็อาจจะเยอะนิดนึงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นนะคะแต่อยากให้คุณผู้ฟังใช้ความระมัดระวังเนาะสวัสดิ์กิติศักดิ์นะคะแล้วก็เผื่อเวลานิดนึง
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไปขับรถเร็วนะคะฝนตกบางทีอาจจะฝนไม่ตกไม่เยอะก็จริงอะแต่ว่าถนนเปียกแล้วก็อาจจะทำให้ถนนลื่นนะคะก
1: ็
0: อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยกันนะคะค่ะขอบคุณวันนี้นะคะพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขขอบคุณมากมากค่ะ
1: ครับผมคร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่สวัสดิ์เกียรติศักดิ์บอกนะคะว่าในช่วงสายของวันนี้นะคะก็มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ดังนั้นเราไม่อยากให้ทุกท่านนะคะต้องไปขับรถประสบอุบัติเหตุดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝนตกนะคะถนนลื่นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าทางตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดนะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะเรามี159สถานีตำรวจนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงดังนั้นนะคะหากท่านขับรถอยู่แล้วก็ไปเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเนาะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้หักโค่นล้มความถนนนะคะดินสไลด์ปิดกั้นถนนนะคะหรือว่ามีเรื่องของความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะคะต้องนำเรียนให้กับทุกท่านทราบว่าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของตำรวจภูธรจังหวัดนะคะต้องบอกว่าทุกแห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะมีทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนนะคะทุกแห่งมีความพร้อมนะคะมีคู่สายเพียงพอที่จะรับสายจากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะหากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีเรื่องขอความช่วยเหลือกด191ได้เลยนะคะเสียงโทรศัพท์ก็จะไปดังที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของตำรวจภูธรจังหวัดในจังหวัดนั้นๆและพอเขารับสายเขาก็จะเปิดเคสนะคะแล้วก็สั่งการด้วยวิทยุสื่อสารซึ่งเป็นระบบเรียลไทม์นะคะดังนั้นมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191แล้วก็ทุกสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีชุดเคลื่อนที่เร็วมีชุดจิตอาสาภัยพิบัตินะคะเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ฝากนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในช่วงท้ายนะคะกรณีที่ตำรวจภูธรภาค5ตอนนี้มีการเปิดจุดรับบริจาคนะคะสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่เราจะนำไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะก็ที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะเปิดรับนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึงสัก3ทุ่มนะคะของทุกๆวันนะจนถึงวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วเราก็จะนำเอาสิ่งของที่พี่น้องประชาชนนำมาบริจาคนะคะรีบไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็ฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ไปร่วมนะคะบริจาคที่ตำรวจภูธรภาค5ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนมหิดลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์053140052ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรปัญญาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอโขงเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
8: นายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ก กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
8: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกวาดกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760668

0: พันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลง

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยทักทายที่0532767 93แล้วก็ฝากเข้าไปเช็คอินนะคะเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fan

อวท.เชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่เดินทางใกล้ๆก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพอช่วงนี้ฝนตกไปจนถึง21สิงหาคม2569นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ความพร้อมของเจ้าหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็มีการเตรียมความพร้อมต่อเนื่องเลยทั้งการดูดล้างลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังรวมกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีแล้ว5จุดด้วยกันนะคะในพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นแถวกาดก้อมถนนสีปิงเมืองหมู่บ้านปาล์มสปริงถนนช่างเคี้ยนหรือว่าสะพานเชิงสะพานเมงรายนั่นเองก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประกาศจากทางราชการเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะหากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่มีความต้องการก็ติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532344444นะคะทุกจังหวัดโดยเฉพาะในกลุ่มภาคเหนือเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันแล้วก็มีการใช้ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลแล้วรวมถึงมีการแจ้งเตือนภัยนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ตามที่ลาดเชิงเขาแล้วก็มีน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่ามีการท่วมแบบท่วมสะสมนะคะให้เสี่ยงต่อดินสไลด์หรือว่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยควรที่จะมีการยกของไว้ที่สูงแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่องกันด้วยระวังเรื่องของข่าวปลอมกันด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

0: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำบทเพลงเมื่อถูกค้นพบมาจากทางอำเภอเมืองแล้วก็มีบทเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่หรือว่านำมา arrange ใหม่ด้วยค่ะติดตามหรือว่าแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แนะนำบทเพลงเพราะๆนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่ได้ที่053 276 793ถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีการเปิดมิติใหม่ที่จะรับฟังร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเขาจัดให้มีภาษามือครบทุกมาตราพร้อมเสียงบรรยายนะคะเปิดพื้นที่ทุกคนเนี่ยได้ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นก็คือการจัดทำร่างกฎหมายในรูปแบบภาษามือครบทุกมาตราควบคู่ไปกับการที่จะให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนไม่จำกัดเพียงบทสรุปพร้อมที่จะเปิดช่องทางให้มีการแสดงความคิดเห็นได้ไม่ต้องระบุตัวตนนะคะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ลดข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมด้วยซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องของอนาคตที่คนไทยทุกคนต้องมีในส่วนของการที่จะมีส่วนร่วมนะคะมีกระบวนการที่จะรับฟังความคิดเห็นรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเปิดกว้างและเท่าเทียมนะคะทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็มีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะสื่อสารด้วยเสียงหรือภาษามือนั่นเองด้านการดำเนินงานของคณะทำงานกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับทางสปท.ก็มีการจัดทำร่างกฎหมายในรูปแบบของภาษามือพร้อมเสียงบรรยายเปิดโอกาสในการใช้ภาษามือส่งความคิดเห็นในรูปแบบวิดีโอนะคะเพื่อนำไปแปลเป็นภาษาไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็มีส่วนร่วมได้จริงในทุกขั้นตอนมีการพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็สื่อประกอบที่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรโดยมีคนพิการทางการได้ยินแล้วก็คนพิการทางการมองเห็นนะคะร่วมทดสอบระบบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มการดำเนินงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มภาษามือในร่างกฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ให้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีการเชิญชวนนะคะให้ร่วมการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ถึงวันที่25สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ edulaw_hearing นะคะแล้วก็จะมีการรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อเสนอต่อสภาการศึกษาต่อไปร่วมกันพัฒนาทิศทางการศึกษาไทยให้เปิดกว้างเท่าเทียมแล้วก็เข้าถึงได้สำหรับทุกคนด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทย
1: วันส่งท้ายปีเก่าเรามาทิ้งสิ่งต่างๆในอดีตไว้ข้างหลังแล้วก้าวข้ามปีใหม่ไปพร้อมกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนออกไปไหนลองออกไปเปิดหูเปิดตารับสิ่งดีๆบนโลกกว้างใบนี้กันค่ะสิ่งดีๆต้องรอคุณอยู่แน่นอนสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชม

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการนำผลงานที่อาจจะมีการสร้างระบบการทำเป็น AI นะคะสร้างเพลงยังไงไม่ให้เสียงละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็มีการชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ generate AI สร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื่อให้ประชาชนครีเอเตอร์ผู้ประกอบการแล้วก็นักพัฒนา AI ใช้งานได้อย่างเข้าใจแล้วก็รับผิดชอบรู้ไว้ก่อนใช้ AI ซึ่งเรื่องของการนำผลงานต้นฉบับที่ยังมีลิขสิทธิ์เนี่ยมาใช้สร้างผลงานใหม่ผ่าน AI หากมีการทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนำผลงานผู้อื่นไปใช้กับ AI เนี่ยควรที่จะตรวจสอบสถานะและสิทธิ์ในการใช้ผลงานขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนใช้ตรวจสอบว่าเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เวลาเราจะ generate AI สร้างผลงานเพลงหรือว่าทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทำบทความทำสคริปต์หรือว่าแม้แต่เรื่องของเพลงนะคะต้องไม่ให้เสียงละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะก็ฝากไว้กันตรงนี้ด้วยวันนี้นำรายการจากเวลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงทักทายคุณผู้ฟังเจ้าเลือกเพลงม่วนๆฮือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเจ้าตึงแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าน้องเก่งพร้อมที่จะเลือกสรรมาฝากอย่างน้อยก็เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนฟังเพลงของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนนะเจ้าเนาะพักผ่อนฟังเพลงเอ็นหลังฟังเพลงเติมพลังมื้อแรงกันไปฟังเพลงกันไปนะเจ้ามีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำในช่วงเวลานี้เราอยู่เป็นคู่เป็นเกมกันนะเจ้าอยู่กันไปจนถึงหนึ่งทุ่มเนอะกำลังเริ่มต้นนะเจ้าชั่วโมงนี้กำลังเริ่มต้นเนาะเพราะฉะนั้นไผ่ตี้มีโอกาสนะเจ้าก็ฟังเพลงตัวกันนะเจ้าฟังเรื่องราวต่างๆไปตัวกันพร้อมกันนี้เจ้าวันเนี้ยโอ้ส่งกำลังใจเกินร้อยเลยนะเจ้าใจเปิ้นใจเฮาเนาะส่งกำลังใจกับพี่น้องต่างเมืองน่านนะเจ้าอำเภอปัวซึ่งแต่เจ้าเนี่ยก็เจอกับน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าในพื้นที่อำเภอปัวได้รับความเสียหายกันมากเลยคุณผู้ฟังแล้วก็แมลงวันนี้นะเจ้าแมลงตะกี้ตังเทศบาลเมืองน่านนะเจ้าเปิ้นก็เริ่มออกมาประชาสัมพันธ์ฮือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองน่านนะเจ้าฮือได้มีการเก็บของขึ้นที่สูงนะเจ้ากลุ่มตีกลุ่มเปราะบางกับฮือขยับขยื่นเคลื่อนย้ายกันเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นการประกาศประชาสัมพันธ์กันไว้ล่วงหน้าเพราะว่าระดับน้ำนะเจ้าแม่น้ำตีแม่น้ำสายหลักก็เริ่มตีจะปริ่มแล้วนะเจ้าเพราะนั้นก็ต้องส่งความห่วงใยเลยเจ้าส่งความห่วงใยสำหรับพี่น้องเมืองน่านกูท่านกูคนเนี่ยเจ้าบอกว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามพื้นที่เสี่ยงกะพื้นที่ประสบภัยกะเนี่ยเจ้าเราจะส่งกำลังใจกับทุกพื้นที่กันเลยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักน้อยเนี่ยเจ้าว่าภาคเหนือวันนี้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแห่งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เจ้าที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห่งเนื่องจากขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าจนถึงวันพุธเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่คุณผู้ฟังบัดเจ้น้อยเลยเนอะเจ้าร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเจียงไฮ้พะเยาลำปูนโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแล้วก็แพร่นะเจ้าเนาะซึ่งจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่กำลังเฝ้ากำลังได้รับผลกระทบกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ตอนเนี้ยในพื้นที่จังหวัดพะเยาบอกว่าจะเป็นอำเภอปงรวมถึงแฮมหลายๆอำเภอที่ตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบกันพ้องแล้วเนี่ยนะเจ้าเนาะส่งกำลังใจกันเลยสำหรับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าซึ่งเฮาก็ส่งกำลังใจเนาะคุณผู้ฟังใจเปิ้นใจเฮายามที่เจียงใหม่บ้านเฮาได้รับผลกระทบนะเจ้าก็โหมันก็เสียหายบ่น้อยเลยคุณผู้ฟังพอมาถึงตาเปิ้นแล้วมันก็รู้สึกได้นะเจ้าเนาะมีคุณผู้ฟังบอกว่าอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวแม่นนะเจ้าตี้ได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นว่าพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยเริ่มน้ำจะลดแต่ว่าในเมืองนะเจ้าในเมืองกำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะเจ้าเราก็เริ่มมีการประกาศส่วนอำเภอปัวนั้นได้รับผลกระทบกันมาตั้งแต่ตะคืนละนะเจ้าตั้งแต่ตะคืนละเนาะก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่ง
พื้นที่ที่เฮายังคงต้องเฝ้าระวังเจียงใหม่บ้านเฮาก็เช่นกันนะเจ้าเจียงใหม่บ้านเฮาก็ยังประมาทบ่ได้นะเจ้าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรก็มีการประกาศมีการฮึเฝ้าระวังมีการป้องกันนะเจ้าในทุกส่วนฝ่ายต้องระดมพื้นที่ระดมกันทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะบ่ฮึเกิดเหตุที่มันยังฮึเป็นผลกับบ้านเฮานะเจ้าเพราะนั้นต้องติดตามกันต่อไปเจ้าคุณผู้ฟังเนาะบ่ได้บอกคือตื่นตระหนกตกใจแต่ก็บอกว่าคือทุกคนนั้นได้เฝ้าระวังมันติดตามสถานการณ์กันสักหน่อยนะเจ้าซึ่งต่างพื้นที่จังหวัดน่านนั้นได้รับผลกระทบกันแล้ววันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะเจ้าท่านเหมือนใจวงใหญ่ท่านก็ได้เดินทางพร้อมกับคณะของหมู่เฮานะเจ้าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะเจ้ารวมถึงก็มีหลายส่วนฝ่ายที่ตอนนี้เข้าไปทำงานกันในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าก็ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าแม่นเจ้ามีหน่วยงานกู้ภัยจากนครเจียงใหม่คือจากทั่วประเทศเลยตอนเนี้ยระดมแข่งกันไปที่เมืองน่านนะเจ้าเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือนะเจ้าพี่น้องต่างเมืองน่านกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าเนาะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับคณะทำงานทุกกลุ่มทุกส่วนฝ่ายเลยนะเจ้าที่ไปทำงานกันในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าคนไทยไม่ไร้น้ำใจนะเจ้าเฮาไปถึงเมืองน่านกันทุกคนทุกส่วนฝ่ายกันอย่างแน่นอนตอนนี้เฮาไปฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนเจ้าคุณผู้ฟังฟังงานเพลงอะอย่างดีเนาะฟังเพลงนี้ดีค่ะนะเจ้างานเพลงที่มีชื่อว่าคือเติงหาเนอ

ึงหาเนอร์นะเจ้าใจงานเพลงส่งแตนความกึดตึงหาเนาะสำหรับคุณผู้ฟังเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันสบายสบายที่วันนี้เฮาเริ่มต้นอู้กันก็เป็นเรื่องความห่วงใยนะเจ้าตีหมู่เฮาส่งให้กับพี่น้องต่างเมืองน่านนะเจ้าตีเปิ้นได้ประสบภัยในวันนี้นะเจ้าซึ่งเจียงใหม่เองนะเจ้าคุณผู้ฟังตั้งเจียงใหม่เองเนี่ยวันนี้เนาะตั้งศูนย์ CM Ford นะเจ้าเทศบาลนครเจียงใหม่ก็มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเช่นกันนะเจ้าเนาะสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเข้าช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดสถานการณ์กันต่อยนะเจ้าซึ่งในเรื่องนี้นายอัศนีบุรณุปกรณ์เจ้านายกเทศมนตรีนครเจียงใหม่เนาะก็ได้อู้ถึงว่าวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบในวันที่21สิงหาคมนะเจ้าก็คือวันศุกร์เนี่ยนะเจ้าก็มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าเตรียมความพร้อมรับมือเนาะสถานการณ์ฝนตกหนักตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เจ้าพร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์เนาะอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะเจ้าก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนาะติดตามข่าวสารประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับข้อมูลที่ถูกต้องหากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือนะเจ้าก็สามารถที่จะติดต่อได้นะเจ้าติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Ford เทศบาลนครเชียงใหม่หรือ0839053186นะเจ้ารวมถึงที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่กันตวยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะเจ้าที่เราต้องเก็บตอนนี้พยายามที่จะเก็บข้อมูลกันอยู่นะเจ้าว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุบ้านเฮานะเจ้าเราต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะต้องเนี่ยจะใดศูนย์ CM Ford จะเป็นที่พึ่งที่ดีของหมู่เฮาได้ในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในต่างพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครเนี่ยก็สามารถที่จะฟังประกาศเนาะฟังประกาศจากทางท้องถิ่นพื้นที่อบต.ป้อหลวงกำนันนะเจ้าอันนี้ต้องตั้งใจฟังกันให้ดีนะเจ้าเนาะบ่ประมาทเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ใครเกิดความเสียหายนะเจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ากระวังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอั้นแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

แค่คนคุยนะเจ้าพอเปิดเพลงแค่คนคุยก็มีแต่คนแซวมาว่าเออเป็นได้แค่คนคุยเนาะแม่นเจ้าแต่ก็เต็มใจเต็มใจจิ๊บที่จะได้เป็นแค่คนคุยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนสำคัญก็ตามนะเจ้าหากว่าเปิงใจอ่ะถ้าเปิงใจอ่ะก็โอเคทั้งนั้นนะเจ้าเนาะถึงแม้ว่าจะได้แค่คุยได้แค่อู้จ๋าอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะมันก็ดีแล้วได้มีโอกาสดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันพ้องเล็กๆในน้อยนะเจ้างานเพลงม่วนๆคุณผู้ฟังเปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อสำหรับงานเพลงนี้น้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่แต่กันแล้วก็ยังฟังเพลงม่วนๆไปด้วยกันยังทักทายถามไทยกันเข้ามานะเจ้าเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวบรรยากาศของการที่เราติดตามวันที่น้องเก่งเลื่อนดูข้อมูลข่าวสารนะเจ้าในเรื่องของการที่ดูแลพี่น้องเมืองน่านเนาะต้องขอบคุณจากหัวใจเลยในฐานะคนไทยหรือว่าคนเหนือเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าหน่วยกู้ภัยหน่วยหลายหน่วยหลายองค์กรความร่วมมือเนี่ยเปิ้นระดมแฮงกันไปที่เมืองน่านกันทั้งหมดทั่วประเทศเลยนะเจ้าต้องขอบพระคุณนักๆเลยมีความรู้สึกว่าพี่น้องเมืองน่านเฮาเนี่ยก็จะปลอดภัยนักยิ่งขึ้นนะเจ้าเมื่อได้รับการดูแลช่วยเหลือนะเจ้าแต่ว่าในขณะที่แฮมหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยนะเจ้าก็อยากจะบอกว่ามันฟังประกาศเตือนนะเจ้าจากพื้นที่ท้องถิ่นจากพ่อหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านของเฮาตวยนะเจ้าเนาะเฮาจะบ่ประมาทในการที่จะดึงกับคำประกาศที่เปิ้นบอกมาว่าเฮาควรจะต้องเตรียมตัวเนาะควรจะต้องเก็บครัวเนาะเก็บของขึ้นที่สูงอย่างอันอย่างนี้ถ้าเปิ้นบอกมาเฮาก็คงที่จะต้องทำตามนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดเหตุมันก็จะเสียหายน้อยที่สุดอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แหล่งวันนี้วันพรุ่งนี้น้องเก่งชีพจรลงเท้าอีก1วันวันพรุ่งนี้มีภารกิจในพื้นที่อำเภอพร้าวนะเจ้าเนาะกับการทำงานในเรื่องของสวนมะม่วงนะเจ้ามะม่วงที่ชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเนี่ยเปิ้นได้นำมะม่วงมาแปรรูปนะเจ้าแล้วก็สร้างเป็นรายได้สำหรับกลุ่มชุมชนของเปิ้นเนี่ยนะเจ้ารูปแบบจะเป็นจะใดเนาะเรื่องราวจะเป็นจะใดวันพรุ่งนี้นะเจ้าน้องเก่งก็จะตามติดเราจะถ่ายทำตามติดกันสำหรับเรื่องของเกษตรกรชาวสวนมะม่วงพรุ่งนี้ที่อำเภอเป๋าอำเภอเป๋าเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของมะม่วงนะเจ้าเนาะมะม่วงพันธุ์ดีๆมะม่วงที่คุณภาพดีๆเนี่ยเราก็จะหันในพื้นที่นี้นะเจ้าพื้นที่อำเภอเป๋าเป๋ายังมีอย่างแฮมอะข้าวมันก็นาข้าวเงี้ยนะเจ้าข้าวแล้วก็ทีแรกก็ว่าจะไปดูสวนโกโก้ที่เมืองพร้าวนะเจ้าแต่ว่าบังเอิญว่าติดขัดนิดหน่อยนะเจ้าก็เวลามันบ่ตรงกันก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสวนมะม่วงนะเจ้าต้องขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคุณเสน่ห์แสนคำที่ได้ให้การดูแลนะเจ้าซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลในการทำงานในครั้งนี้กันตวยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้ากำเดียวน้องเก่งใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันต่อนะเจ้าฟังเพลงม่วนๆจากต่างรายการกันกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันได้เป็นประจำแหล่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหล่งเฮาก็จะได้อู้ได้จ้าได้ฟังเพลงด้วยกันนะเจ้า

งานจากคุณมินตราอินทิราเจ้าน้องเก่งเลือกเพลงที่มีชื่อว่าว้าวนะเจ้าเป็นแหมหนึ่งความรู้สึกที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านเสียงเพลงขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาตั้งช่องทางไลฟ์ TikTok นะเจ้าดีเจเก่งขอบคุณนักๆเนาะอย่างน้อยก็ถือว่าเฮายังมีคนติดตามยังมีเจ้าหมู่เจ้าจุมจุติกันอยู่นะเจ้ายังมีคนส่งกำลังใจให้กับเฮาอยู่เนาะในช่วงเวลานี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เฮาจะได้นำเสนอสิ่งดีๆนำเสนอเรื่องราวข่าวสารนำเสนองานเพลงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าต้องขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็น

นักนะเจ้าน้องเก่งอ่ะจะมาสร้างความเครียดให้กับคุณผู้ฟังนักเพราะนั้นคุณผู้ฟังก็ห้ามสร้างความเครียดที่น้องเก่งเจ้ากันเจ้ากันนะนะเจ้าเนาะช่วงเวลาของรายการเนี่ยต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งมาทุกช่องทางเลยบอกว่าจะเป็นช่องทางใดจะเป็นทาง FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นทางช่องทางไลฟ์นะเจ้าไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งเนี่ยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าเฮายังคงที่จะนำเสนอแล้วก็บอกกล่าวเล่าขานกันวันพรุ่งนี้น้องเก่งไปเมืองป้าวนะเจ้าไปทำงาน1ชิ้นที่เมืองป้าววันพรุ่งนี้จะได้ปะได้หันจะได้ยะอย่างพ่องวันพรุ่งนี้มาแหล่งน้องเก่งจะปิกมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนนะเจ้าผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่หรือว่าบางทีถ้ามีโอกาสนะเจ้าเฮาได้หันอย่างดีๆที่น่าสนใจน้องเก่งก็จะไลฟ์นะเจ้าผ่านทางช่องทางของ TikTok คือคุณผู้ฟังได้คือผู้ที่ติดตาม TikTok น้องเก่งได้หันกันโตยนะเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้น้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนละส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆนะเจ้าแล้วเฮาจะปิกมาปากันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจา ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7เมตร50เซนติเมตรถึง8เมตร10เซนติเมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรเมื่อเวลา 13:58 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเทท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาก่อนเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่ตกเศรษฐกิจตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวให้การไว้ผลิตวันละ 2,000 จ่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุม ทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
6: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลบอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
8: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังทั่วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
9: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกิตนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
11: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
10: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Path โดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตะเกียรรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการจ้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
8: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าครองชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพ.ร.ก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์โมซ1ในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
19: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับ จไม่ค่อยสงบ
18: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
19: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสอง อย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษ

พิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ส่งไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้น
ทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรม

0: ั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อทัตกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจากกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูเบลลี่บารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏฐยายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569เวลา8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรานารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริง ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:00 น. 9นาทีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนาที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรดาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33กำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
5: นายเจเสศไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาทเมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วยก กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChat โดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมีมิจฉาชีพติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิคารูเซล Facebook Marketplace และ Facebook Business จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกตคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2ต่อ1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมปราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นด้านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
9: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดแต่ส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอพวกผมก็มีอิจฉานะผมจะอยู่ซีจะอยู่บีผมก็มีอิจฉา วอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
8: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100คนสำหรับการแข่งขัน44ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลิกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิลภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
10: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
11: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มสวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับจะต้องติดตามการประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการออกประกาศฉบับที่5แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือซึ่งก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่21สิงหาคม2569กันเลยทีเดียวครับอีก3วันนะครับนับตั้งแต่จากวันนี้เป็นต้นไปซึ่งภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นย้ำว่าข่าวสารจากราชการระมัดระวังเรื่องของข่าวปลอมข่าวลวงนะครับอย่าได้แชร์อย่าได้กดไลค์เด็ดขาดนะครับตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนที่จะไลค์ก่อนที่จะแชร์นะครับเพราะว่าจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกในประชาชนหมู่มากนะครับเอาละครับไปติดตามข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับชลประทานเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวัง9พื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2569พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดสถานการณ์สถิติจังหวัดเชียงใหม่แถลงผลสำเร็จการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วยการประยุกต์ใช้ AI ในการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการทำงานลดต้นทุนบางส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือ OR ร่วมกับมูลนิธิ Teach for Thailandจัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกเรียนรู้ณโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ที่กำลังจะเดินทางไปนครย่างกุ้งระมัดระวังอาหารและน้ำหลังพบการระบาดของอหิวาตกโรคแนะยึดหลักสุกร้อนสะอาดส่วนผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นจำนวนมากหรืออาเจียนให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
12: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
13: โอเคร
14: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับชลประทานเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2569พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญวิศวกรชลประทานชำนาญการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่โดยกรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569พร้อมติดตามระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 394.743 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุโดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำประมาณ 213.638 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 80.62 ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำประมาณ 181.105 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 68.86 ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำอย่างต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมได้ตรวจสอบอาคารชลประทานทั้งในทางระบายน้ำสายหลักจำนวน149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอาคารในลำน้ำปิงและระบบระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชในทางน้ำแล้วประมาณ 6,840 ตันครอบคลุมพื้นที่954ไร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นตลิ่งและปรับปรุงระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานยังได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังที่มีพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน9แห่งได้แก่ แก่ลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลสีดงเย็นและตำบลโป่งตำอำเภอชัยปราการลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลแม่งอนและตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลแม่คาวและตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายลุ่มน้ำปิงส่วนที่1บริเวณตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงลุ่มน้ำแตงบริเวณอำเภอแม่แตงลุ่มน้ำแม่ริมบริเวณตำบลแม่สาและตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมลุ่มน้ำแม่ขานตามลำน้ำในพื้นที่อำเภอแม่วางสันป่าตองและอำเภอดอยหล่อลุ่มน้ำแม่กลางบริเวณตำบลศบเตี้ยและตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองและลุ่มน้ำแม่แจ่มตามแนวลำน้ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภอฮ้อทั้งนี้ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน98เครื่องและเครื่องจักรเครื่องมือจำนวน62หน่วยสำหรับเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำสายสำคัญและอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดสถานการณ์นายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และความพร้อมของเจ้าหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงโดยที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการดูดล้างและลอกท่อระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังรวมถึงร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน5จุดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่กาดก้อมถนนสีปิงเมืองหมู่บ้านปามสปริงถนนช่างเคี้ยนและเชิงสะพานเมงรายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องหากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่0839053186และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่0532344444ไปต่อกันที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่แถลงผลสำเร็จของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วยการประยุกต์ใช้ AI ในการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการทำงานลดต้นทุนบางส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
15: ที่โรงแรมอโมราท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่แถลงปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวการบริการและการผลิตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้ AI โดยมีนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการเชียงใหม่ AI Champion 20สถานประกอบการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการเชียงใหม่ให้ใช้ข้อมูลและ AI เป็นเครื่องมือในการแข่งขันช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการบริการและสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นเมื่อผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่การขยายผลในระยะต่อไปจังหวัดเชียงใหม่คาดหวังให้องค์ความรู้และต้นแบบจากโครงการนี้ได้รับการขยายผลไปสู่ผู้ประกอบการในระดับอำเภอพื้นที่ใกล้เคียงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตลอดจนพื้นที่อื่นที่มีบริบททางธุรกิจคล้ายกันด้านนางสิริรัตน์สิริสถิติจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าหัวใจของโครงการนี้คือการทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้เพียงแค่รู้จัก AI แต่สามารถใช้ AI ได้จริงและนำกลับไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้คือก้าวแรกของการสร้างระบบนิเวศ SME ดิจิทัลที่แข็งแกร่งในภาคเหนือทั้งนี้การเกิด20โชว์เคสและ AI แชมเปี้ยนจากโครงการนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลการใช้ข้อมูลและ AI สู่ผู้ประกอบการรายอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ช่วยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างภาคธุรกิจท้องถิ่นและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจดิจิทัลที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
11: ไปต่อกันที่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ร่วมกับมูลนิธิ Teach for Thailand จัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกเรียนรู้ณโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR จัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกการเรียนรู้ช่วยเสริมทักษะและบูรณาการการเรียนรู้จากวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านกิจกรรม Active Learning เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกันโดยมีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากมูลนิธิ Teach for Thailand ออกแบบและดูแลกิจกรรมโดยบูรณาการเข้ากับแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนเน้นความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาบุคลากรครูให้มีทักษะในการสอนอย่างมีศักยภาพโดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนครูกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นณโรงเรียนต้นแก้วพดุงวิทยาลัยอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นกิจกรรม Active Learning เล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมทักษะการทำกิจกรรมกลุ่มและฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในกิจกรรมเด็กๆจะได้รับพาสปอร์ตเพื่อสะสมสติ๊กเกอร์เมื่อผ่านแต่ละฐานจะได้รับสติ๊กเกอร์ Baby ซอนซอน1ดวงและนำพาสปอร์ตที่สะสมครบเพื่อนำไปแลกรับรางวัลเมื่อจบกิจกรรมโดยกิจกรรมจะมี4ฐานดังนี้ฐานที่1 Cafe World Cup Challenge จับคู่ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Amazon ฐานที่2 Little Barista เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสั่งเครื่องดื่มประเภทต่างๆฐานที่3 Waste Detective เรียนรู้วัสดุประเภทต่างๆและแยกประเภทขยะได้รวมถึงแก้วไบโอคัพของคาเฟ่อเมซอนที่ย่อยสลายได้และแก้วอาเพชที่ผ่านการรีไซเคิลช่วยลดการใช้ปริมาณพลาสติกให้โลกฐานที่4 Creative Recycle Studio สร้างชิ้นงานง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้เรียนรู้เรื่องของการ Reuse นอกจากนี้การจัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกการเรียนรู้มีแผนที่จะขยายผลโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมไปสู่ครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการคลังและพื้นที่ที่มีธุรกิจ OR และโรงเรียนอื่นๆในอนาคตซึ่งจะจัดกิจกรรม OR เติมโอกาสเปิดโลกเรียนรู้ร่วมกับมูลนิธิ Teach for Thailand สอดคล้องกับแนวคิด IO เติมโอกาสดีๆในมิติชุมชนดีเมื่อมีครูที่ดีและนักเรียนได้รับความรู้ที่ดีมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพราะโอกาสการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศปิดท้ายกันที่สคร.1เชียงใหม่เตือนผู้ที่กำลังจะเดินทางไปนครย่างกุ้งระมัดระวังอาหารและน้ำหลังพบการระบาดของอหิวาตกโรคแนะยึดหลักสุกร้อนสะอาดส่วนผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นจำนวนมากหรืออาเจียนให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
15: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนผู้ที่กำลังจะเดินทางไปนครย่างกุ้งระมัดระวัง

0: ผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้และอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำติดตามประกาศของทางการเมียนมาและควรเตรียมผงน้ำตาลเกลือแร่ ORS ไว้ใช้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเมียนมาขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา5วันหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากอาเจียนกระหายน้ำปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียหรือหน้ามืดให้จิบสารละลายเกลือแร่ORS ตามคำแนะนำบนซองและรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือยาหยุดถ่ายรับประทานเองและควรงดประกอบอาหารให้ผู้อื่นจนกว่าจะได้รับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขอหิวาตกโรครักษาได้หากได้รับสารน้ำและการดูแลอย่างรวดเร็วแต่ในรายที่ถ่ายเหลวรุนแรงอาจสูญเสียน้ำจนช็อกและเสียชีวิตได้ขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดดื่มน้ำสะอาดและล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันกรมควบคุมโรคประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนไม่ติดต่อทางการหายใจหรือการสัมผัสทั่วไปโดยผู้เดินทางไปพื้นที่ระบาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีการเดินทางระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างต่อเนื่อง
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลการจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลการรออยู่แล้วครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จักกันในพื้นที่ของอำเภอตังซนเหนือของจังหวัดเจียงใหม่ไปกันตี้อำเภอแม่อายไปปากับอ้ายอภิชาติอินตารักษาอปมช.ของอำเภอแม่อายตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
3: ครับสวัสดีครับอ้ายอภิชาติจากอำเภอแม่อายนะครับ
0: เจ้าแม่อายเป็นจะได้พ่องเจ้าวันนี้ฝนตกก
3: ็ครับขออนุญาตรายงานข่าวจากอำเภอแม่อายเนาะ
0: เจ้าน
3: ะครับครับสถานการณ์ของอำเภอแม่อายในวันนี้นะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ในช่วงเมื่อไงแต่กี้ก็มีฝนตกลงมาหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ฝนก็หยุดไปละแต่ก็ฟ้าก็ยังมืดๆอยู่นะครับในส่วนของอำเภอแม่อายนั้นท่านในอำเภอก็ได้แจ้งเตือนไปยังทุกหมู่บ้านนะครับในอำเภอแม่อายให้เฝ้าระวังครับเพราะในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุเพิ่นแจ้งว่าจะมีฟ้าฝนนะครับเน
0: า
3: ะคร
0: ับ
3: เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของอำเภอแม่อายนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังทุกหมู่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยงภัยนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของดินถล่มดินสไลด์หรือว่าในส่วนของน้ำท่วมนะครับก็ให้เฝ้าระวังกันแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาครับอำเภอแม่อายเฮานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนของการขุดลอกแหล่งน้ำนะครับขุดลอกลำน้ำลำธารที่ตื้นเขินนะครับซึ่งก็ในส่วนของท้องถิ่นแต่ละที่นะครับก็ได้ดำเนินการป้องกันที่จะบ่อหื้อน้ำท่วมนอกจากนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางอบจ.เชียงใหม่นะครับ
0: เจ้า
3: ก็ได้นำเอาเครื่องยนต์ต่างๆเข้ามาช่วยครับเครื่องกลในการขุดลอกนะครับซึ่งก็ได้รับการประสานจากท่านสจ.ทั้งสองท่านนะครับของอำเภอแม่อายนะครับ
0: เจ้าเจ้า
3: ครับในส่วนสถานการณ์อย่างอื่นเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: ในส่วนของสถานการณ์อย่างอื่นก็ตอนนี้ก็นโยบายที่ทางอำเภอแม่อายได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องอาวุธแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะครับ
0: เจ้า
3: ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ทางอำเภอแม่อายก็ได้ตระหนักอยู่เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้มอบหมายให้ทางผู้นำหมู่บ้านก็ดีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอนะครับได้ช่วยกันกวดขันแล้วก็มีการตรวจตานะครับทั้งแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับก็มีการเฝ้าระวังในการที่จะมีการขนย้ายยาเสพติดครับในช่วงนี้นะครับในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็แอบเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของโรคที่เป็นฤดูฝนนะครับเน
0: า
3: ะก็เรื่องของไข้เลือดออกนะครับ
0: เจ้าย
3: ังเฝ้าระวังกันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอำเภอแม่อายเฮานี่ ทุกๆปีก็จะมีการ

0: ระบาดนะครับปีนี้ก็ยังบ่นับแต่ใดเตื้อนะครับเพราะว่าได้เฝ้าระวังดูแลกันอยู่ตลอดนะครับ
1: เจ้า
0: ก็ยังก็ต้องเฝ้าดูแลกันต่อไปครับเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเดี๋ยวนี้ช่วงเนี้ยนะครับมันสําคัญเนาะครับเนาะนะครับ
1: เจ้าน
0: ะครับจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องนึงนะครับ
1: เจ้า
0: เรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกพยาบาลอาสานะครับเพราะว่าก็คงจะตามที่นโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่จะได้มีการจัดตั้งพยาบาลอาสานะครับหรือว่าอาสาพยาบาลเนี่ยนะครับ
1: อ
0: าสาพยาบาลซึ่งก็ในส่วนของอำเภอแม่อายนั้นนะมี7ตำบลที่ผ่านมานั้นมีผู้สมัครอยู่2ตำบลอยู่นะครับยังค้างแหม5ตำบลนะครับก็คือในส่วนของตำบลแม่อายตำบลสันต้นมือตำบลบ้านหลวงตำบลมะลิกาแล้วก็ตำบลแม่นาวังนะครับยังค้างแหมอยู่ก็ช่วงนี้ก็เชิญชวนนะครับท่านใดที่อยากจะทำงานเป็นอาสาพยาบาลนะครับหรือว่าอสพ.นะครับตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็จะได้มีเงินเดือนกินนะครับเดือนละ 15,000 บาทนะครับการจ้างก็2ปีนะครับ
1: เจ้า
0: ซึ่งก็จะทำงานในระดับตำบลเนาะร่วมกับพี่น้องอสม.แล้วก็ร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขนะครับ
1: เจ้า
0: ท่านใดที่จบปริญญาตรีนะครับบ่ว่าจะเป็นสาขาใดนะครับก็มีความสนใจก็สามารถที่จะสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับในรอบ2นี้ก็จะไปถึงวันที่28สิงหาคมนะครับส่วนรอบแรกนั้นก็มีอยู่2ตำบลละนะครับก็มีตำบลตาตอนครับตำบลแม่สาวนะครับที่ได้สมัครแล้วนะครับนะครับงาน5ตำบลที่กับผมกล่าวไปนั้นก็ฝากเชิญชวนตัวนะครับครับช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้มาช่วยกันทำงานดูแลพี่น้องประชาชนชาวบ้านครับ
1: เจ้านอกเหนือจากเรื่องที่เราอู้กันเจ้าในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรของแม่อายตอนนี้เป็นจะไรพ่องเจ้าเรื่องของฝนฟ้ามีผลกระทบกับเจ้า
0: ครับในช่วงนี้ก็ในเรื่องของการเกษตรเนาะก็อำเภอแม่อายเฮานั่นก็พืชลักที่ราษฎรประชาชนชาวบ้านเฮาทําอยู่ก็คือการปลูกข้าวนะครับ
1: เจ้า
0: ช่วงนี้ก็ปลูกข้าวกันไปละแล้วก็ได้ประมาณสักเดือนกันแล้วนะครับข้าวก็เริ่มงอกงามกันละแล้วก็ปีนี้ก็ฟ้าฝนก็บาคาดนะครับก็อำนวยคือดีนอกจากนั้นนะครับในส่วนของผู้นำหมู่บ้านนะครับก็ได้ช่วยกันในการลงทะเบียนกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับทางเกษตรอำเภอแม่อายก็ได้กำหนดว่าทุกหมู่บ้านนะครับส่งให้แล้วเสร็จลงทะเบียนให้กับประชาชนให้แล้วเสร็จภายในบ่เกินวันที่30สิงหาคมนี้นะครับ
1: เจ้า
0: ตอนนี้ก็ทุกหมู่บ้านก็เริ่มลงทะเบียนให้กับเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไปนะครับ
1: เจ้า
0: เข้าก็งามดีครับในส่วนของเข้านะครับ
1: เจ้า
0: น้ำก็บ่ท่วมเนาะปีนี้ยังบ่ท่วมเตื้อนะครับแล้วก็ฝนก็บ่ขาดครับท่านครับ
1: เจ้านอกเหนือเรื่องที่เฮาอู้กันมีอย่างจะฟังในช่วงสุดท้ายก็เจ้า
0: ครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตรายงานไปตามนี้ก่อนเนาะครับเน
1: า
0: ะครับของอำเภอแม่อายนะครับด้วยความยินดีครับจากข่าวสารจากอำเภอแม่อายครับผม
1: เจ้าขอบคุณเจ้านักเลยเจ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอแม่อายเจ้าคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพุธ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดิน เริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกป่องขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ 2:00 นของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผู้บัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
9: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบิน มีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำหรือลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
3: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
10: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม่ และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจ้า
14: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธนะครับพุธที่19เดือนสิงหาคม2569ครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับที่เขาบอกว่าฟ้าฝนจะตกลงมาตอนนี้บ้านเรานะครับตั้งแต่ในช่วงสายเป็นต้นมาแล้วฝนเริ่มตกมาในหลายพื้นที่นะครับก็คิดว่าก็น่าจะครอบคลุมไปในหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งที่บริเวณจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับแต่ว่าทางน่านเนี่ยมันเข้ามาก่อนนะก็เลยทำให้โอ้โหเห็นเป็นภาพน้ำท่วมเยอะเลยนะครับน่าสงสารน่าเห็นใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจังหวัดน่านสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยโดนตลอดเลยนะน่าเห็นใจมากๆเลยนะครับมาติดตามข้อมูลในภาพรวมของลักษณะอากาศทางบ้านเรากันก่อนนะครับลักษณะอากาศของภาคเหนือบ้านเรามีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยที่เขาบอกว่าร่องมรสุมเนี่ยมันก็คือฝนนั่นเองครับร่องฝนนั่นที่จะพัดมานะครับทำให้ฝนตกมากๆในหลายๆพื้นที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายนะครับกลางค่ำกลางคืนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอนะครับนะเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งและฝนที่มันตกสะสมเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับนะโอ้โหหลายๆพื้นที่ที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยรถเนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยไหลไปตามน้ำเลยรถกระบะรถเก๋งโอ้โหน่าเห็นใจน่าสงสารอย่างมากตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอกับน้ำป่าไหลหลากนะครับท่านผู้ฟังครับเราส่งจิตส่งใจไปช่วยให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดน่านกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับทรัพย์สินเสียหายเนี่ยก็ยังพอหาใหม่ได้นะแม้ว่าเราจะเสียดายนะครับแต่มันก็ยังพอหาใหม่ได้ถ้าชีวิตนี้ยังมีลมหายใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตสูญเสียไปเนี่ยสิครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนจะเป็นใครก็ตามอันเนี้ยมันจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับในเหตุอุทกภัยต่างๆน้ำป่าไหลหลากต่างๆหน้าฝนแบบนี้พื้นที่ไหนเสี่ยงภัยนะครับต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์นะครับแต่จะไม่ตื่นตูมนะครับจะไม่ตื่นตูมเสพข่าวอย่างมีสติตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยก็มีการให้ข่าวบิดเบือนก็ยังมีนะครับเพื่อหวังยอดไลค์ยอดแชร์เพราะฉะนั้นติดตามกับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ที่ไว้ใจได้อันนี้จะดีที่สุดนะครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ระดมสื่อสารทุกช่องทางเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องต้องรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เป็นเอกภาพนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเพื่อให้ประชาชนจะได้ไม่สับสนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ได้ดีนะฮะได้ทันท่วงทีเนี่ยน้ำท่วมที่อำเภอปัวนะเห็นนะอำเภอสันติสุขนะครับซึ่งน้ำเหล่านี้ก็อาจจะไหลมาเกิดผลกระทบกับพื้นที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองแล้วก็อำเภออะไรนะอ๋อแล้วก็อำเภอเวียงสานะครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยนะเขาต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยล่ะนะครับโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็บอกว่า
ตอนนี้ต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะให้รับรู้แล้วก็ขนของขึ้นที่สูงนะครับแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนสถานการณ์ว่าระดับน้ำจะอยู่ประมาณไหนอย่างไรช่องทางการให้ความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออย่างไรกันบ้างนะครับที่พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องเสี่ยงภัยต้องอพยพไปจุดไหนนะครับอันนี้เขาก็จะมีการระดมการสื่อสารกันนะครับมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งศูนย์พักพิงโรงพยาบาลอะไรยังไงเนี่ยเขาก็หารือกันประสานกันนะครับแล้วก็ให้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็ส่งจิตส่งใจไปทางเมืองน่านนะครับส่วนทางเชียงใหม่บ้านเราก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอนะครับฟังสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อของจังหวัดด้วยนะครับเราจะได้รับมือได้ทันท่วงทีนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะบ้านเราฝนก็มายังไม่มากนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์กระจายในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเฝ้าติดตามไว้ก่อนนะครับฟังเพลงเพราะๆกันครับ

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับก็ขอให้ได้ติดตามกันนะครับมีเพลงเพราะๆมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับขออนุญาตเล่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับการเตรียมความพร้อมรับมือรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมันเข้าที่น่านก่อนเนาะอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคเหนือนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆแผ่นะฮะร่องฝนเนี่ยก็จะค่อยๆแผ่มาทางภาคเหนือจนทั่วบริเวณเลยนะครับวันนี้ก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ร่วมประชุมกันนะครับแล้วยังมีการคอนเฟอเรนซ์มากับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปลัดอำเภอปัวนะครับผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะเร่งกำชับให้เคลื่อนย้ายกลุ่มผู้เปราะบางนะครับแล้วก็บริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือนะครับต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่โดยด่วนนะครับต้องติดตามโซเชียลต้องติดตามสื่อของพี่น้องประชาชนนะที่ได้มีการโพสต์เผื่อว่าบางทีใครขอความช่วยเหลือนะครับจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้กรมปภและก็หน่วยงานปภจากภาคเหนือตอนล่างครับให้นำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดมาช่วยที่จังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนเลยนะครับสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำการสแตนบายช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ให้ประสานงานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่ให้จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในพื้นที่โดยด่วนนะครับแล้วต้องมีรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะครับหากจังหวัดน่านต้องการขอรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมก็จะต้องรีบประสานกรมปภแล้วก็ดำเนินการโดยด่วนนะครับโดยด่วนเลยล่ะครับด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยครับให้นำความห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับในขณะนี้เนี่ยนายกอยู่ปฏิบัติราชการอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ก็นึกถึงนะครับว่าต้องช่วยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวน่านนะครับอย่าให้ได้มีใครเสียชีวิตนะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอพยพเร่งด่วนเลยนะครับอพยพเร่งด่วนเลยห้ามมีผู้เสียชีวิตในอุทกภัยครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโอ้โหเอียวสุรชัยเคยไปที่จังหวัดน่านนะบางพื้นที่มันลุ่มต่ำมากๆนะฮะบ้านเรือนชั้น2เนี่ยยังท่วมเกือบถึงหลังคาเลยนะโอ้โหน่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับส่งกำลังใจไปที่จังหวัดน่านในขณะที่เจ้าหน้าที่ต่างๆก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับจากสถานการณ์ตอนนี้ที่มีฝนตกหนักนะครับกระทบต่อพื้นที่จังหวัดน่านใน3อำเภอนะครับตอนนี้ที่อำเภอปัวอำเภอแม่จริมอำเภอสันติสุขนะครับโดยเฉพาะอำเภอปัวเนี่ยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลศิลาแรงตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรบางส่วนนะครับตำบลแยงบางส่วนนะตำบลอวนนะครับตำบลสถานรวมแล้ว9ตำบล35หมู่บ้าน 8,000 กว่าครัวเรือนนะครับและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ประชาชนประมาณ 16,000 กว่าคนมีถนนขาด5เส้นนะครับมีศูนย์อพยพเบื้องต้น10จุดนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำจะไหลไปที่ท่าวังผาไปที่อำเภอเมืองนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป20สิงหาคมนะครับแล้วก็21สิงหาคมก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสานะครับนะเพราะฉะนั้น
โอ้น่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เขาแจ้งเตือนกันแล้วนะยกของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็ส่งกำลังคนมีนักกีฬาเจ็ตสกีนะครับเรือเจ็ตสกี8ลำไปช่วยกันนำโดยคุณเปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการนะครับนะและก็มีทางมูลนิธิ Watchdog นะครับเมื่อสักตอนบ่ายๆเนี่ยก็มาที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาติดต่อประสานงานเรื่องอื่นแล้วก็คณะของท่านก็เล่าให้เอี่ยวสุรชัยฟังนะว่าได้ส่งทีมไปช่วยที่ทางจังหวัดน่านไปดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะครับก็น่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยนะทุกชีวิตมีคุณค่ามีความหมายนะครับต้องให้ปลอดภัยกันไว้ก่อนส่วนทรัพย์สินค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับนำข้อมูลในพื้นที่ภาคเหนือของเราเนี่ยมาเล่าให้ชาวเชียงใหม่ได้ฟังกันในรายการนี้ด้วยเห็นใจเขามากนะครับรถเอ่ยพืชผลทางการเกษตรสัตว์เลี้ยงนะครับได้รับผลกระทบไปนะเห็นใจมากๆเลยครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันสลับกับเพลงเพราะๆที่มอบให้ได้ฟังกันนะฮะพักผ่อนสบายๆ ยามค่ำคืนแบบนี้นะครับบ้านเรามีฝนตกลงมาโปรยๆนะครับยังไม่ตกหนักนะแต่ไม่แน่ใจนะว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักจุดไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแข่งขันกีฬา e-sport นะครับก็ถือเป็นกีฬานะนะเกี่ยวกับเกมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับนะถือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับได้มีการมอบรางวัลกันไปนะครับนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีประกาศผลการมอบรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion2026รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แข่งขันที่โรงเรียนยุพราชนะครับแต่ว่าวันนี้ผลรางวัลผลคะแนนออกมาแล้วนะครับเอียวสุรชัยขอเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเขาแบ่งออกเป็น3เกมนะครับได้แก่เกม Arena of Valor นะครับโรงเรียนที่ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะครับรองชนะเลิศก็คือพร้าววิทยาคมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับส่วนเกมฟรีไฟล์นะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนแม่อายวิทยาคมรองชนะเลิศก็คือเชียงดาววิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพฝางแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคสารพีนะครับนอกจากนี้ยังมี EA Sport FC Online นะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีรองชนะเลิศคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนะครับเป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านกีฬา e-sport สร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการวางแผนการคิดวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีนะครับยินดีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านกระทรวง DE นะครับก็มีการเปิดให้ประชาชนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการไทยพาสปอร์ตนะครับจริงๆเขาอ่านว่า THAI Passport นะครับมีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันนี้นะเอียวสุรชัยก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถือว่าจะได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยี AI นะครับมาอำนวยความสะดวกด้านการทำงานต่างๆนะครับก็เป็นยุคนี้มันยุค AI เนาะเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนนะครับครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐภาคประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่จะได้นำ AI เป็นเครื่องมือในการใช้นะครับหรือว่าในการพัฒนางานนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะลองลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับท่านผู้ฟังครับผ่านเว็บไซต์ AI Pass นะครับเพื่อสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนะฮะก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้ช่วงเวลาสัก11โมงนะครับเกิดเหตุรถบรรทุก6ล้อซึ่งบรรทุกแก๊สหุงต้มพลิกคว่ำแล้วก็เกิดไฟไหม้บนถนนสายเชียงใหม่ลำปางนะครับช่วงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหทำเอาหลายคนตกอกตกใจเลยนะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปสายนั้นนะครับจนเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับโดยคนขับก็สามารถหนีออกจากรถได้ทันนะครับมันไม่ใช่รถธรรมดาเนี่ยนะรถบรรทุกแก๊สหุงต้มพลิกคว่ำนะครับโอ้โหนะก็ยังดีที่ได้ปลอดภัยกันนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสั้นๆในช่วงนี้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัย
ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยเรื่องอื่นๆกันต่อครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้มีหลายเรื่องนะที่ได้พูดยาวๆกันไปนะถ้าได้ฟังเพลงน้อยได้ฟังเพลงสั้นก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแต่สลับสับเปลี่ยนกันไปนะมีทั้งเพลงมีทั้งเรื่องที่เป็นสาระต่างๆนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คณะกรรมการแรงงานวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานผู้สูงอายุที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเช้านี้ช่วงสายๆอยู่ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีประธานคณะกรรมการการแรงงานพร้อมคณะนะครับของวุฒิสภาก็ลงพื้นที่มาติดตามงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุนะครับก็มีรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนะครับสำหรับการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุลงทะเบียนหางานในปี2569เนี่ย80คนนะครับก็มีผู้สูงอายุได้รับการบรรจุตามเป้าหมายที่กรมการจัดหางานกำหนดจำนวน26คนเป็นผู้ชาย11คนเป็นผู้หญิง15คนก็มีผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นนะอายุ 60-69 ปีเนี่ยนะครับยังคงไหวนะยังคงมีพลังครับด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2569 ถึงปีนี้มีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 1,315 คนครับก็ผ่านการฝึกอบรมเนี่ย 1,272 คนร้อยละ84สามารถเอาความรู้เอาทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพไปเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในขณะที่รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น600บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนเรื่องของการประกันตนครับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมก็พบว่าผู้สูงอายุในระบบประกันสังคมในช่วงปี2566ถึง2568ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 นะครับโดยผู้ประกันตนสูงวัยตามมาตรา39ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคิดเป็นกว่าร้อยละ97เลยนะครับนะก็ได้ให้ข้อมูลให้รายละเอียดต่างๆกับคณะกรรมการแรงงานเนี่ยนะครับ

เมืองเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในภาคเหนือรวมถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็ขอให้ไม่ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วม

ต่างๆก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวนะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วยกันฉุกโลหกพอสมควรเลยแหละนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่น้ำป่ามันไหลหลากมันผ่านไปเร็วนะครับสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายน้ำก็เริ่มลดลงนะครับแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ในหลายพื้นที่นะครับโอ้โหเห็นรถนะรถกระบะรถเก๋งนะครับที่ปลิวพัดลอยมากับน้ำเนี่ยนะครับน่าเห็นใจจริงๆเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนก็เร่งสำรวจแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองนะน้ำบ้านเราน้ำภาคเหนือมันไปเร็วมาเร็วนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับกรมชลประทานเฝ้าระวังแม่น้ำน่านสูงขึ้นนะครับจากเหนือน้ำนะครับที่อำเภอปัวนะมาอำเภอท่าวังผาแล้วก็จะไปที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับในขณะที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงนะครับก็จะไหลไปถึง N1 นะครับ N ก็คือน่านนะแม่น้ำน่านเนี่ยนะที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับเขาก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนของบ้านเราก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศติดตามสวทเชียงใหม่นะครับแล้วก็ติดตามหน่วยงานสื่อของรัฐด้วยนะครับหรือว่าสำนักข่าวอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเราที่น่าเชื่อถือที่เชื่อถือได้เนี่ยนะอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับเอาวันนี้เวลาหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้เอี่ยวสุรชัยมาเจอกันใหม่ตอน3 ทุ่มนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เยอะๆแต่พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยห้ามหลับลึกนะต้องตื่นตัวอยู่เสมอนะครับด้วยความห่วงใยทุกที่ทุกแห่งนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบ.เร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบ.สามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบ.ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเร่งบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
11: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาทการทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก พื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชามาผู้อเมริกันของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเพลงลำดับที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและออกบรรเลงในปีเดียวกันณตำหนักวิลล่าวัฒนาคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนะคะคือชะตาชีวิตส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือ H.M. Blues โดยพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบเป็นนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2490คือเพลงชะตาชีวิตหรือ HM Blues ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกังหันต้องลมเพลงนี้คุณจินวัฒนปริดาแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อได้เสียงของคุณชาวรีเชื่องวิทย์ในเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและทั้งสุนทรภรณ์และคุณชาวรีจะร้องคู่กันในเพลงเจ้าพระยาผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยกังหันต้องลม

จบไปชุดแรกแล้วนะคะผลงานการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อด้วยเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงดาวล้อมเดือนคุณสุรัตน์ทุกขเวชและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งนะคะคุณพัฒนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงรอยรักรอยร้าวครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและทั้งสองท่านคือคุณวินัยและคุณมันธนาขับร้องคู่กันในเพลงดอกฟ้าร่วงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจามอน

0: ที่ผ่านมาก็เป็นผลงานของคุณวินัยและคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติออกจากการเป็นนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพ็ญศรีไว้ค่ะก็เผอิญจำพ.ศ.ไม่ได้นะคะเชิญพบกับคุณเพ็ญศรีเลยค่ะ
1: คือเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยที่เดี๋ยวที่มาเข้ากรมโฆษณาการนี้ต้องหลอกลวงอายุด้วยนะคะต้องทำให้อายุเป็นสาวขึ้น1ปีเพื่อจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: อ๋อเพราะตอนนั้นอายุน้อยใช่ไหม
1: น้อยมากเพราะว่าตอนที่น้ำทุ่มมากๆนะคะดิฉันเองเนี่ยก็พายเรืออยู่แถวเขาดินเนี่ยแถวถนนราชวิถีสี่แยกราชวิถีตรงข้ามกับสวนจิตนะคะก็เจอหัวหน้าเขาพอดีหัวหน้าก็ถามว่าตอนนี้แกทำงานที่ไหนเปล่าหรือบอกเปล่าค่ะต้องวันจันทร์ไปหานะตอนนั้นเรียกหัวหน้าว่าอาเอื
2: ้
1: อค่ะเพราะก็นับถือกันมานานแล้ววันจันทร์ก็ยังไม่ได้ไปอีกสักสองสามวันหัวหน้าก็บอกว่าแกไม่ได้ทำงานที่ไหนก็มาเป็นนักร้องที่นี่สิแล้วบอกเอางั้นเหรอเอาก็เอาก็มาอยู่เป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ประมาณเดือนนึงไอ้ปีนึงค่ะแล้วก็อายุมันก็ไม่ถึงก็เลยต้องโกงอายุ มีเพลงที่ลิ้นชอบนะคะเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องเองหรอกครับแต่เป็นเพลงที่เคยเห็นท่านแต่งเพลงกับอาแก้ว เล่าสักนิดดีนะคะเพื่อจะได้เสริมสร้างบรรยากาศวันนึงตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่าแล้วเราเสร็จจากวิทยุสารแดงเมื่อก่อนเราต้องไปส่งกลางคืนที่นั่นขณะที่ฝนก็ตกพรำนะเราก็รีบวิ่งมาขึ้นรถพวกน้องก็มาขึ้นรถเอกกระบะใหญ่ๆนะก็เอาผ้าใบคลุมลงมาหัวหน้ากับอาแก้วก็นั่งด้วยกันแล้วเวลาหัวหน้าเราแต่งเพลงเนี่ยน่าดูนะฮะแกทำแบบซูซีดแล้วก็ออกมาเป็นโน้ตได้เลยนะฮะว่าก็แกมีอัจฉริยะจริงๆฟ้ามันก็เปลี่ยนมันก็แวบเข้ามาในไอ้ผ้าใบนะฮะแล้วก็อาแก้วฟ้าแลบดูแวบวับเพลงนี้ก็เกิดเป็นเพลงฟ้าคลุมฝนแต่ตอนนั้นยังก็ประทับใจเพลงนี้มันเพราะแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องนะคะแล้วก็หัวหน้าร้องพี่มัณฑนาร้อง เราก็จำไว้เรื่อยจนกระทั่งมาอยู่กับคุณวัดแล้วเนี่ยก็บางทีเราก็ร่วมวงกงสุลากันเนี่ยนะเราก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังคุณวัดก็ชอบมากใครๆก็ชอบเพราะฉะนั้นก็เลยจะถือโอกาสร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ดิฉันได้ชอบสักเพลงนะคะ

นั่นคือผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงฟ้าคลุ้มฝนลูกแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะชะตาฟ้าคุณเพ็ญศรีขับร้องกับสุนทรภรณ์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะและที่เพิ่งจบก็คือใต้ร่มมะลุลีคุณเพ็ญศรีขับร้องกับคุณวินัยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะชุดต่อไปคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติเพลงขอรักคืนต่อด้วยคุณสมศักดิ์เทพานนท์บัวกลางบึงและเพลงที่3ทั้งคุณรวงทองและคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กันในเพลงคู่ชีวิตทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผ่านไปแล้วมาถึงคุณบุษยารังสีกับคุณยันยงในเพลงไม่รักไม่รู้ทาตรีและครูเอื้อประพันธ์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำชะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงสะดุดดีชาติไทยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำนะคะประพันธ์โดยอินทุมาศซึ่งเป็นนามแฝงของพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยอธิบดีกรมโฆษณาการคนที่8นะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน2490ถึงเดือนมีนาคม2493ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงสดุดีชาติไทยผลงานของอินทุมาศหรือพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อด้วยเพลงถิ่นไทยโดยคุณอัมพรชัดกุลค่ะจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

พลงที่จบไปนั้นคือถิ่นไทยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการในละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะฟังคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะเป็นนักร้องแข่งขันในปีเดียวกันกับคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรและได้ที่2ต่อจากคุณบุญช่วยนะคะฟังเพลงรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงดาวร่วงโดยคุณช่วงกุลตันและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงที่3สู่แดนสุขาวดีผลงานของคุณชลอไตรตรองสอนและคุณมงคลอมาตยกุลค่ะ3เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะ

ฟังคุณชยศอมาตยกุลไปจบไปแล้ว3เพลงช่วงนี้ฟังคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเพลงแรกโลกนี้คือละครผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงนี้ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยนะคะเพลงที่2อยู่เพื่อความดีสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3หวานอย่างนี้ใครไม่รักปอชื่นประโยชน์แต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญเกียรติค่ะ

ผลงานการขับร้องของปรีชาบุญญเกียรติฟังจบไปแล้ว3เพลงนะคะคราวนี้เป็นเสียงของคุณนฤทธิ์อารีบ้างค่ะชั่วนิดนิรันดรผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังเพลงนี้จากการบันทึกครั้งแรกกับวงพันตรีศิลปะนะคะต่อด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นบันทึกเสียงเมื่อปี2497คุณอุทิศทินกรณ อยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3บุญบันดาลคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงปี2498ครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยชั่วนิดนิรันดร

นั่นคือเพลงที่คุณนฤทธิ์อารีขับร้อง3เพลงจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเสียงของคุณวิเชียรผู้โชติค่ะเริ่มด้วยเพลงสายลมเหนือบรรเลงด้วยวงสไลและสหายเมียรักของพี่บรรเลงด้วยวงสุรพลโทนวนิกและมัสยาทารุณเหยื่อบรรเลงด้วยวงพยงมุกดา3เพลงนี้วิเชียรผู้โชติขับร้องค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

บูรณ์อาภิปุโนในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอประสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตว่าความอาฆาตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการระงับได้อย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวด9และหมวด5โดยมีทั้งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตร

ได้อธิบายขยายความโดยจุดที่ท่านผู้ฟังต้องฟังก็คือในการที่เราจะไม่ใส่ใจได้ยังไงว่าคนนี้เขามาทำร้ายเราให้เราไม่พอใจหรือทำคนที่เราไม่ชอบให้พอใจเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดจุดนั้นท่านพระสารีบุตรก็อธิบายไว้ด้วยอุปมาที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอุปมาให้ท่วนทีนี่คือพูดให้คอยกำชับมองเห็นช่องที่เราจะถือเอาเก็บความรู้เอาโดยมีอุปมา5อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสำรวมระวังโดยการกำจัดอาสวะในพระสูตรที่ชื่อว่าสัพพาสะสังวรสูตรชื่อเนี่ยมันอาจจะมีหลายการแปลท่านผู้ฟังอาจจะตรงกันบ้างต่างกันบ้างลองฟังดูที่นำเรื่องเกี่ยวกับอาสวะมาให้ฟังนั้นก็เพราะว่าความอาฆาตก็เป็นอาสวะอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะกำจัดอาสวะได้ด้วยวิธีการใดบ้างมีองค์วิธีเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความอาฆาตอาฆาตวัตถุสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่23ข้อที่29ภิกษุตนไหนอาฆาตวัตถุคือเหตุผูกอาฆาต9ประการนี้มีอยู่9ประการอย่างไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยเหตุว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่30อาฆาตปฏิวินัยสูตรภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการนี้มีอยู่อุบายเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเป็นอย่างไรบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน
คคลย่อมกำจัดอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่หนึ่งปัทมะอาฆาตะปฏิวินัยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่161ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่2ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่4ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมนสิการถึงบุคคลที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่5ภิกษุพึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มั่นในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตนั้นดังนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงพระสูตรที่2ว่าด้วยอุบายเรื่องกำจัดอาฆาตสูตรที่2ทุติยอาฆาตปฏิวินัยสูตรข้อที่162ณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้น
รับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างข้อที่1ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ข้อที่2ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ข้อที่3ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรข้อที่4ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรและข้อที่5ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรคนในบรรดาบุคคล5จำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดพบผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายเคลียออกดูด้วยเท้าขวาส่วนใดยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหนกลุ่มไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแวกสาหร่ายและแหนด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกาย
มีความประพฤติต่างวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนปรายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มก็จะทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดดังนี้เขาจึงคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วก็จากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตพึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตเถิดเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอาบายทุคติวินิบาตหรือนรกเลยดังนี้เปรียบเหมือนคนเจ็บไข้มีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ทางข้างหน้าเขาก็มีหมู่บ้านไปอยู่ห่างไกลแม้ทางข้างหลังเขาก็มีหมู่บ้านไปอยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะไม่ได้ยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมผู้ที่จะพานำทางไปสู่หมู่บ้านก็ไม่มีคนบางคนที่เดินทางไกลผ่านมาเพิ่งเห็นเขาจึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาผู้นั้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะควรจะได้ยาที่ตรงกับโรคและควรจะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมและน่าจะได้ผู้นำทางไปสู่หมู่บ้านเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้อย่าถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยดังนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้น
แม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมดาดาดไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้างแล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ร่มไม้ใกล้สระน้ำนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงทุติยะอาคาตะปฏิมิเนยสูตรจบบางส่วนของสุภาษูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่728ว่าด้วยบริการของจิตเพื่อความไม่เบียดเบียนมานพธรรมะ5ประการต่อไปนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมโนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมโนบธรรมะ5ประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระกรมผู้เจริญข้าพเจ้าได้สนับมาว่าท่านพระกรมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงสัพพาสวะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่14มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่า
ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบกายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแต่เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบกายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรคือการสำรวมก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีและอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการงดเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ย่อมมนสิการซึ่งธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนกลับไปมนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการก็เพราะปุถุชนนั้น
มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจะไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการอย่างนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจากไปไหนกันหนอก็เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา6อย่างเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นดังนี้คือ1ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่2ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี3ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา4ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา5ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาและอีกอย่างหนึ่งข้อที่6ทิฏฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเป็นป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดารคือทิฏฐิเสียนน้ำคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์คือเครื่องผูกพันคือทิฏฐิก็เป็นผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายคือย่อมไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบเห็นพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้พบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มามนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการซึ่งธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ
อาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญและอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการก็เพราะอริยสาวกนั้นไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่านี้คือทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์คือเรื่องรายรัฐสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงลังเลสงสัยและศีลัพพตปรมาสคือความถือมั่นในศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาอยู่ซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ก็ภิกษุพึงพิจารณาโดยแยบคายและเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจอยู่ซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอสำรวมอินทรีย์คือใจนั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไ
พื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจะมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นก็ภิกษุพิจารณาโดยแยบกายแล้วใช้สอยขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้และเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจต่อคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจที่จะพรากชีวิตไปได้ซึ่งถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นตอนอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักตอสถานที่มีหนามหลุมเหวบ่อน้ำคร่ำบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรไปและมิชั่วที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางกามคือการมาวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุด
และทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกไม่รับความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความบังเกิดขึ้นไม่ได้ที่ต่อไปซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อการสละคืนเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับและน้อมไปเพื่อการสละคืนซึ่งถ้าเธอเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเว้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์คือเรื่องราระได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละสัพพาสวรสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตและวิธีกำจัดความอาฆาต
ซึ่งความอาฆาตความคิดปองร้ายเหล่านี้มาจากอาสวะก็จึงนำเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดอาสวะในสภาสวรสังวรสูตรมาให้ฟังประกอบกันด้วยสิ่งที่น่าสนใจในพระสูตรเหล่านี้ก็คืออุปมาที่ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงขยายความเอาไว้เปรียบด้วยกับการที่คนร้อนอบอ้าวไปเจอสระโบกกรณีแห่งหนึ่งแต่มันมีจอกแหนขึ้นปกคลุมหมดเลยแหมจะฉันไม่อยากกินเลยมีจอกแหนเอาคุณร้อนอบอ้าวคุณจะไปมีปัญหาอะไรก็แค่แหวกจอกแหนอะไรที่มันปกปิดอยู่ออกแล้วเราก็ดื่มน้ำก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมหรือถ้าเราไปเจอน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคโอ้ยถ้าจะกวักขึ้นมากินมันก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเหมือนโคกินน้ำจะไปมีปัญหาอะไรว่าจะมารังเกียจว่าน้ำนี้มันโอ้ยอยู่ที่พื้นเอาก็มันใสอยู่มันกินได้ฝนมันตกมามีแห้งเหลืออยู่แค่นี้เพื่อระงับความกระหายความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กินไปเป็นต้นวิธีการพิจารณาแบบนี้ท่านผู้ฟังจะทำให้เราสามารถที่จะใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลได้ไม่ใส่ใจเรื่องที่เป็นอกุศลได้พอใส่ใจเรื่องดีๆจิตเราก็ดีทีนี้มันยังไม่ได้แก้ปัญหาความไม่ดีนะของคนนั้นๆนะคนนั้นก็มีส่วนดีอยู่ตรงนี้มีส่วนไม่ดีอยู่ตรงนั้นเอาเราใส่ใจเฉพาะส่วนดีอันนี้คือวิธีการระงับความมาฆาตในจิตของเรายังไม่ใช่วิธีการระงับความเป็นอกุศลในตัวของเขานั่นก็จะต้องมีวิธีสอนวิธีบอกในคราวต่อไปก็จะนำพระสูตรเรื่องราวนี้มาประกอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.orgPANYA.ORG รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและ

0: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
1: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพดลแก้วค่ะมีรายงาน
0: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยริมปราศภาภาครายงาน
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
3: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าธอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรศัพท์02-645-9000ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะร่วมไม้ร่วมมือการที่ไปช่วยพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่แล้วขณะที่รัฐบาลเองก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านนะคะสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงปภ.เองก็จัดโซนเร่งอพยพประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์ด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านจะอยู่ต่างประเทศน
1: ะคะ
0: ท่านก็สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านรองนายกยศชนันนะคะพร้อมกับหลายๆท่านนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านสุริยะนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพื้นที่ด้วยท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนด์บายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี
0: ้นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน้ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปอพ
0: อ
1: ทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคืนใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าโอ้หนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ย เตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัย นะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาด เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทำให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่นซึ่งก็ผนึกกำลังนะคะที่จะรับมือทางด้านของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเรียกว่าครบทีมน
0: ะ
1: ร่วมลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจที่จุดสถานีวัดระดับน้ำของจังหวัดน่านที่จุด N1 ครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนค่ะเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่ออารมณ์ทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปพ.แจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8 นาฬิกาถึง9 นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำคัญ การก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอในด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนๆไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547161174ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547161174รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เราก็ตามกันนะคะเมื่อฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชัญญาได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาครเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาครเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2 2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ขออภัยค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านออกอากาศเนี่ย มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549
1: ค
0: ือในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ LINE กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่0981259470 0981259470ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งท่านก็ได้บัญชาการนะคะว่าขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเมื่อคืนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งเข้าไปดูแลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรน่านเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาจังหวัดน่านก็ได้นำกำลังพร้อมกับเรือ2ลำค่ะเข้าพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็คือยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันตอนนี้นะคะได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงระหว่างก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 21:00 นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0531400052 0531400052ค่ะ
0: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำน ะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติสอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำเนี่ยยังเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะบางบ้านเนี่ยมืดไม่มีไฟแล้วนะคือตอนหัวค่ำยังมีไฟอยู
1: ่
0: นะคะพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เนี่ยไฟนะคะความส่องสว่างไม่มีแล้วนะคะหลายคนก็โพสต์รอให้สว่างอีกทีเดี๋ยวจะเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาสูงบางคนมีบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้น1อ่ะคือโอ้โหท่วมเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งกำลังใจจากพื้นที่ในหลายพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าคุณน้อยคุณแอลนะคะศรีสะเกษก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝนรินอยู่ครับแต่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะครับแล้วก็นะคะมีหลายท่านก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะเราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเม
1: ื่
0: อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิด พื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาภรณ์สยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ 3. สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journey เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTAเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนานาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10 นาฬิกาและรอบเวลา16 นาฬิกาพร้อมทั้ง จ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่400,000ถึง800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับ ผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลากันไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
9: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: 6:57 ค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะแล้วสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเรื่องประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: เช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่าง
0: ๆด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัด